0: พระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม49รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
3: สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้พระสกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญสิงห์สมเนียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
4: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
5: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
4: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมขัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนิโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บมากกว่า100รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทางนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนบานปลายออกไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมนักเตะ U19 ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12 21-10 ส่งผลให้พัปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกแพ้ให้กับพุซาล่าวีเซนทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0ต่อ2เกม23 25และ16ต่อ21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ไอร์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจึงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100% สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่งชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนินทรายชาวบ้านเรียกว่าพรุบริเวณริมทะเลจังหวัดพัทลุงต่อกับจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นทะเลสาบเช่นทะเลสาบลำปำทะเลสาบสงขลาส่วนชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแบบจมตัวลงมีลักษณะแคบมีความชันและความเว้าแหว่งประกอบด้วยอ่าวและเกาะจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูล

0: บรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านพลตรีวินครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับเนื่องในวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทางสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างไรบ้างครับ
3: ครับเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติครับเราได้มีการจัดจิตอาสาก็คือเราได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครับมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็งานต่างๆของพระองค์ท่านที่ทำให้กับประชาชนนะครับก็มีทางหน่วยงานของเราสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องจากอำนาจแล้วก็ทางตำรวจที่เป็นสน.คุกต์ก็มาให้บรรยายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยครับอันนี้ก็เป็นงานจิตอาสาหนึ่งที่เราได้ทำนะครับ
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วงานหลักของเรานี่ที่เป็นงานใหญ่ที่อยากที่จะขออนุญาตเล่าให้ทางผู้ดำเนินการได้ฟังนะครับก็คืองานประกวดวาดภาพระบายสีครับ
2: ครับ
3: งานนี้เป็นงานประกวดวาดภาพระบายสีโดยที่เรามีใช้หัวข้อว่าพระราชินีไทยรอยยิ้มของแผ่นดินครับซึ่งงานนี้เราได้เตรียมงานกันไว้ตั้งแต่ว่าปีที่แล้วครับ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะให้เป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ4รอบของพระองค์ท่านครับ
2: ครับ
3: 48พรรษาของพระองค์ท่านในปีนี้ครับก็เราได้มีนักเรียนน้องๆตั้งแต่ประถมปลายถึงมัธยมปลายครับ ได้ส่งผลงานมาประกวดประมาณ 1,300 กว่าผลงานครับก็เราได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆได้มีการประกวดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้จัดการฐานสูงสุดได้บูรณามอบรางวัลในการประกวดวาดภาพระบายสีนี้ให้กับน้องๆครับที่กองประชาการกองไทยคือต้องขออนุญาตเรียนก่อนครับว่าโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนครับได้แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะและใช้จิตจินตนาการต่างๆครับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความปลูกฝังความรักความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
2: ครับ
3: ผู้ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนชาวไทยเสมอมาครับ
2: ครับ
3: นี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำมาแล้วก็ในวันที่5เนี่ยในวันที่5วันศุกร์นี้เนี่ยเราก็จะไปทำจิตอาสาพระราชทานที่ในโรงเรียนสุขลักษณะครับที่ตรงวิภาวดีครับคือโรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนน้องๆซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปนำเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือเราได้มีการสอนเขาในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทำในชีวิตครัวเรือนหรือการปลูกผักเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ครับซึ่งในวันที่5เนี่ยเราก็จะไปเอาผลิตผลของที่น้องๆได้ปลูกกันเนี่ยมาเอาแม่ครัวของเราไปทำอาหารให้น้องๆทานน้องๆจะได้เห็นว่าในสิ่งที่น้องๆทำส
2: ิ่
3: งที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ได้สอนเรามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้จริงครับอันนี้ก็เป็นงานการจิตอาสาการที่เราจะทำเพื่อเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าครับ
2: ครับผม
3: แล้วก็ทั้งเดือนนี้ครับเดี๋ยววันที่17ถึง19มิถุนายนเนี่ยเราจะมีการนำการประกวดว่าภาพระบายสีนะครับผลงานต่างๆเนี่ยไปจัดแสดงที่สามย่านมิทาวน์ครับจะขอเชิญชวนพี่น้องได้ไปชิมไปชม ภาพต่างๆด้วย

0: แล้วก็เราจะมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วก็งานจากศูนย์ศิลปชีพคุณาขามไปจัดแสดงด้วยคือต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับคืองานหลักของเราเนี่ยคืองานกับเพื่อนงานโครงการพระราชดำริ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งงานโครงการพระราชดำริก็มีทั้งการศูนย์ศิลปชีพงานศิลปชีพก็คืองานโครงการพระราชดำริอันน
1: ี
0: ้ซึ่งเราได้ไปจัดทำเราได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าไหมอะไรต่างๆแล้วก็ทำสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้พวกแม่ที่ทำตรงนี้ได้มีพื้นที่ในการ
1: จัด
0: แสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายครับแล้วก็ทำนี้คือการเคลื่อนที่ซึ่งเราก็ได้จะได้นำของต่างๆพวกนี้มาจัดจำหน่ายด้วยในวันที่17-19
1: ครับ
0: มิถุนายนนี้ครับ
1: ก็คือที่สัญญาณมิทาวด้วย
0: ที่สัญญาณมิทาวครับ
1: ครับ
0: สัญญาณมิทาวครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระมหิดลโดยวิชาการทางพัฒนาเนี่ยครับเรามีนิทรรศการเฉลิมเกียรติครับ
1: ใน
0: เรื่องนิทรรศการถาวรเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงและก็รัชกาลที่10ครับก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนหลายได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมที่หน่วยงานของเราครับแล้วเปิดตลอดอยู่แล้ว
1: คร
0: ับเราอยากที่จะให้ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านได้พาลูกพาหลานมาเรามีบ้านในพื้นที่2ไร่ของเรามีบ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาจัดทำที่นี่แล้วก็ใช้ได้จริงๆครับถ้าวันไหนว่างๆการหรือโรงเรียนไหนที่อยากที่จะเข้ามาก็สามารถมาติดต่อเราได้ครับ
1: ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการวาดภาพระบายสีเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับผมว่า เรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพต่างๆอย่างไรบ้างเช่นจะต้องนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ชัดเจนยังไงบ้างครับผม
0: คือจริงๆแล้วงานของเราก็คือพระราชินีรอยยิ้มของแผ่นดินคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นเราไม่ได้กำหนดชี้ชัดว่าจะต้องเกิดการวาดภาพหรือเป็นการระบายสีหรือเป็นอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: อย่างที่ได้รับรางวัลกันก็มีการเป็นภาพปักก็มีครับ
1: ครับ
0: คือเราอันนี้เราเปิดฟรีสไตล์เลยให้กับน้องๆได้สามารถที่จะนำไอเดียต่าง
1: ๆครับ
0: ความรู้สึกต่างๆได้มาลงมันในภาพวาดครับ
1: ว่าทั้งน้องแต่ละคนสามารถจดจำรอยยิ้มอันสวยงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับจะมีน้องๆหลายคนที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือเป็นการสื่อสารนักศึกษาและต่อยอดตั้งแต่ของสมเด็จพระพันปีหลวง
1: ครับครับ
0: ที่ท่านพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้แล้วก็พระราชินีท่านได้สานต่ออย่างไรบ้าง
1: คร
0: ับจะเป็นเรื่องราวต่างๆจริงๆอยากให้ทางพี่น้องได้มีโอกาสได้ไปชมงานที่สัญญามิทาวนี่ครับจะเป็นภาพอะไรที่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายทางสื่อทางวิทยุได้แต่ผมอยากที่จะให้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่วาดภาพพวกนี้ออกมาครับ
1: ครับระยะเวลา17-20นี้ใช่ไหมครับ
0: 17-19ครับ
1: 17-19นะครับ
0: สุดครับผม
1: ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับ17-19ที่สามย่านมิตรทาวครับผมก็จะได้ไปเห็นภาพจากจินตนาการของน้องๆเยาวชนนะครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมุมที่สวยงามของพระองค์ครับที่นี้ครับผมอยากจะขอถามท่านพลตรีวินเพิ่มเติมว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยครับที่ได้สืบสานรักษาและต่อยอดเนี่ยทางสำนักเนี่ยมองว่ามีเรื่องไหนที่ประชาชนยังไม่ทราบอย่างแพร่หลายบ้างว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วเราอยากจะนำเสนอให้ทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับ
0: คือจริงๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ท่านทำไว้ก็สิ่งที่เราสิ่งที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องจากที่ได้พยายามที่จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำก็คือเรื่องเดี๋ยวที่ผมเรียนให้ทราบเรื่องผ้าไหมแล้วก็งานศิลปชีพต่างๆที่พระองค์ท่านได้สืบสานแล้วก็งานของพระพันปีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ในการถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นมีการความงดงามของพระองค์ท่านที่ได้ใส่ผ้าไทยต่างๆก
1: ็
0: คืองานนี้คือเราได้ทำคือหน่วยวิชาการฐานพัฒนาเนี่ยเราอยู่ภายใต้หน่วยวิชาการพัฒนา
1: คร
0: ับ โดยงานพัฒนานี้ก็คือถ้าพี่ๆน้องได้รู้จักเราจะมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่อยู่ตามจ
1: ัง
0: หวัดต่างๆแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คืองานการช่วยเหลือประชาชนดังนั้นงานโครงการพระราชดำริก็คือค ืองานหนึ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าไปช่วยเหลือให้แม่ที่ทำงานสานต่อเรื่องต่างๆแต่เมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยแม่สามารถที่จะมีงานทำผลิตผลออกมาได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามาจัดจำหน่ายต
1: ่อ
0: ให้มันครบลูปในการให้มันครบวงจร
1: ครับผมพอท่านพลตรีวินเล่าแบบนี้แล้วก็นึกออกเลยว่าอย่างล่าสุดที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวีเดนเนี่ยก็ได้ส่งใส่ผ้าไทยซึ่งเป็นการนำเสนอผ้าไทยสู่สายตาโลกในมุมที่สวยงามแถมยังเป็นผ้าไทยที่ตัดเย็บด้วยดีไซเนอร์ออกแบบของชาวไทยด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับนี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่ส่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านพลตรีวินวิจิตรวาทการนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังกันท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับ 17-19 นี้ครับที่3ย่านมิตรทาวน์ครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมทางสำนักงานพัฒนาเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมได้เช่นกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
3: ผมกิตติเดชจันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
2: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรและการกำกับดูแลการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความโปร่งใสติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: หลังจากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาข้อมูลก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียงที่เริ่มคึกคักสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำชับผู้สมัครทุกคนให้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าแม้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นแต่ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนจะกระทำการเกินขอบเขตของกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่ากกต.จะติดตามการหาเสียงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีผู้ช่วยหาเสียงและบุคคลภายนอกที่เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความเรียบร้อย
9: คิดว่าทั้งกทมและพัทยาน่าจะเข้มข้นทั้งสองที่แหละครับจะไม่รู้สึกหนักใจในเรื่องผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนจะทำเกินเลยกฎหมายผู้สมัครแต่ละท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ทางการเมืองคงจะได้ศึกษากฎหมายไว้เป็นอย่างดีแล้วครับคือผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางผู้สมัครมาแจ้งแต่คนที่มาช่วยโดยที่ผู้สมัครไม่ทราบเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ในการดูแลอยู่ซึ่งตรงนี้สำนักงานก็จะคอยเหมือนกับคอยจับตาว่ามันจะทำให้การแข่งขันเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ
8: สำหรับการจัดการเลือกตั้งเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่กกต.ต้องเตรียมพร้อมเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยให้ความสำคัญกับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการเลือกตั้งสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยกกต.จะเน้นพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้สามารถกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันย้ำว่าหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งที่โปร่งใสคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนหากพบความผิดปกติสามารถแจ้งหรือทักท้วงได้ทันทีโดยกรรมการประจำหน่วยจะบันทึกเหตุการณ์และส่งให้กกต.ตรวจสอบตามกระบวนการ
9: ในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทม.เองก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
8: อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ชาวกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาจะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบคอบก่อนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถไปกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวจะช่วยพยุงค่าครองชีพและทางรอดของร้านค้าขนาดเล็กได้อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
10: จากภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจและปัญหาฟื้นตัวของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนในประเทศต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐจึงกลายเป็นความหวังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นข้อมูลจากกระทรวงการคลังโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยรัฐบาลตั้งเป้าดูแลผู้บริโภคจำนวน30ล้านคนขณะที่ยอดผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการเข้าร่วมลงทะเบียนในระบบแล้วเกือบ 900,000 ร้านค้าโดยส่วนใหญ่ร้อยละ60เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการระบบขนส่งสาธารณะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุดกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันมากที่สุด
11: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับก่อให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
10: ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยให้มุมมองต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าปัจจุบันประชากรไทยประมาณ 20-30 ล้านคนกำลังเผชิญปัญหารายได้ไม่สูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาระค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการประคองลมหายใจรักย่า และยังคงส่งผลดีต่อกลุ่มสตรีทฟู้ดและร้านค้าขนาดเล็กกลุ่มไมโคร SME ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเป็นอย่างมาก
12: การที่รัฐบาลเอาโครงการไปช่วยไทยมาเนี่ยคือให้พันหนึ่งให้ 60% ก็เหมือนกับว่ามาช่วยลดภาระที่ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือค่ากินค่าอะไรพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้เมนมาที่อาหารอย่างเดียวนะแต่เพียงแต่ว่าบรรดาสตรีทฟู้ดหรือว่าลายไมโคร SME เนี่ยที่มีรายได้ต่ำไม่เกิน 1.8 ล้านก็คงจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนรายคงจะเข้ามาแล้วก็คงจะเป็นช่วยค่าครองชีพประชาชน
10: โครงการไทยช่วยไทยพลัสในมุมมองทางเศรษฐกิจคือความพยายามของรัฐบาลในการซื้อเวลาและประคองลมหายใจให้กับ2 ส่วนหลักคือประชาชนระดับรากหญ้าที่กำลังลำบากและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดแรงเสียดทานและเสียงเรียกร้องในสังคมให้รัฐบาลมีแรงหายใจในการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคในส่วนอื่นๆขณะที่ทางรอดอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรเร่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผลักดันยอดการส่งออกสินค้าและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงหลั่งไหลเข้าประเทศให้มากขึ้นเพราะเมื่อเศรษฐกิจภาพใหญ่ฟื้นตัวอย่างแท้จริงเม็ดเงินเหล่านั้นจะไหลแผ่กระจายลงมาสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกขนาดให้เติบโตได้ตามกลไกโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรการพยุงชีพชั่วคราวอีกต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน

0: ินข้าวแช่ในตู้เย็นจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการกินข้าวแช่เย็นเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งความเข้าใจผิดมาจากประเด็นอาหารเป็นพิษโดยข้าวสุกที่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอาจมีเชื้อบาซิลัสซีเลียสที่จะสร้างสารพิษทำให้คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียซึ่งมีอาการเฉียบพลันแต่สารพิษจากเชื้อดังกล่าวไม่ก่อโรคเรื้อรังแต่อย่างใดขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.surathcancer.go.th หรือโทร077-277-555เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์ไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอักขระศาสนูปธรรมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28 กันยายน 2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกาดูอาคาชอเจอกาดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอียเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเนสาวเนวอจอจอเกญาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: สปสชโยกานาลูกัดูยอมือจอซาดูลันยาอนากอลูกุมยาอุตาจอซาดูจิอ๋อลังเนยานีอุลูแมบาประชาชนยาวเดือดจาเหอจากูกูหวงแน่หนีเชื่อหวงตัวนี้ว่าสิคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนักก็เหอเดือดฉีแน่เชื่อหอมไหมความดันยันเนื้อนับบ่เชื่อหอยาคอจีบาเยลันยาวจีจาวนักก็นั่งละและเชื่อหอวันนั้นบุเดเชื่อหอขามะเสดืองเชื่อหอสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามโอเดอนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดอนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
2: กำนักคนนี้บูจอยากของเออบริเมลีตึกของเออก็อาศิชกันแล้วอาจิมาขอตัวตัวแล้วมิชูกูตัวแล้วจังลูธนาลอยอย่างนี้ในเทศกาลและสิวันนาวิชาการยังไงอย่างนี้ไงบ่าวอินยูเฮลล่าคือละชูแนวปาระดับสากลแล้วบิ๊กตีมาแล้วไงอย่างนี้ก็มีภายใต้โครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและไงอย่างนี้หุ่นนักคนนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นแย่อย่างเงี้ยว่ากรมประชาสัมพันธ์คนในง่ายอย่างเงี้ยอันนั้นนะคนนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี่ร้อยอย่างเงี้ยกูสีบาลานี่พังอ่ะยากูเชื่อว่าอยู่กับสุนการค้าเส้นท่านเชียงใหม่และง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยยาเลี้ยงอันนี้ยาเขาเล่นนะคนนี้ที่ชกกันยันนี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดกุญยามีชุดตุนยาเตอร์คนนี้มือเชื่อมือสนิทดันๆแล้วก็ยามัวแย่อย่างเงี้ยชุมชนน่าเชื่อชุมชนละอาแย่อย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เขายังไงอย่างเงี้ย
3: ต่อตาเจ้าล้วนเพื่อนำย้อนนี่
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนะกามังขากาไก่ก็ยาวอายุยูโฆษณาบีเกมอญาเล่นึมาอันน่านากาในเลี้ยนเน่ในชนยังอายุยูนากาอุสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีกูจำยองกูเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองวุ่นนี่อือกูเย่งาสีวุ่นและงาอายุยูมาเจอกันยา我是下一
5: 面โอ้บูดะจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: เบอร์ซุงค่ะ
6: พบว่า
5: เนาะจง
0: โอ้ดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

อุสาพออุดุธรรมะเดอเยนี้มีของอย่าโยกานาลุแนลอเยเนียวเยเนียวอินอนาจอนอเจอสุมนงานอชาลาแมเยเนียววันพุธงานองาเดเยเนียเดทมิแนลอเยเนียวยิมสอนางานแนอโยเชมือนแนที่ขอลอยจดามาเยเนียวนาลีเยลาแนนาลีเวลังกันนี่เดียเนี่ยเดียอินอนาเราเนี่ยเดือไทยมีของเราคุยนายโยหืออันนอทินอเล่ชาลาอันนองายเนี่ยเดือนสภาโยปันแต่เลือกกอเราเลยเนี่ยอินออาเกจีอันนองาและก็นักขอในอินอนาเราเนี่ยเธอในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาเราเดือสมเด็จพระบรมราชินีเราเนี่ยเดือไทยมีของสัมภารมียาอโยเดเลือกะเนื้อเกออันเนาะฉลางอ่ะเดียเนื้อเดียทีนกโขก็ดูเราเนื้ออ่ะยอเดลเลอก็ดูนะเราเลยเนี้ยเธออันเนาะซุ่มบาลาโกสีอาโคงาอันยี่พังอายาอันยี่เชติเงี้ยขวงเดลเงาเดียเนื้อเดียที่มีเนี่ยทีนกโขก็ดูนะคนนี้อ่ะยอมาดูเราเลยเนี้ยชี้เหรอโขเบียงล่างอ่ะเดียเนื้อเดียเธอไม่ได้อินก็ดูนะคนนี้เธออายุเหนือเกินก็ดูเดลเลอราชการหัวป่าก็ดูนะวันอาทิตย์นั่นแล้วนั่นไงเนี่ยเธอไม่ได้อินวันนั้นยันนะอันเนาะฉลามแม่เดียเนี่ยเดียเนี่ยราชการป่ามีของมือดูแม่ธนาคารหัวแม่เราอิมาแล้วแหลมทาเดินนะอินทีนั่นงาเดียราชการเอกาด้านไหนในบิชบิกาเลเดียเนี่ยอินนั้นเราเนี่ยเดือไทยมีคนเดือนนี้ล้อเธอก็อาจจะไทยมีของพระโลพระแล้วเนี่ยธงชาติไทยเนี่ยที่ขอรู้กุมารเนี่ยเธอที่ตายแล้วพระโดล่างไงเนี่ยร้อยมีของเดือนเนี่ยยามโม่ร้อยเนี่ยเธออายุรอเดือดสมเด็จพระราชินีร้อยเลยนี้พระโลพระแล้วเธอร้อยที่ขอรู้กุมเลยยามโม่งาเดียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยร้อยเนี่ยมีนิ้วมีเสียปากขอเนี่ยเธอยันยาแต่เดียเนี่ยในอินก็ดูนะขอในยานามอยร้อยนี้เพื่อเนื้อจังยาเดินนะขอในเพื่อซึ่งยุ่งแบลเลียในรอยเงี้ยวเธออายุเนื้อเกิดก็ดูรอยย้อนกลางสั้นเนื้อก็ดูเดแล้วอย่างนี้เพื่อซึ่งอุ้มยาดันในเลือดขอเนี่ยจอแม่เย็นเนี่ยรอยเงี้ยวอยากจะเนื้อจังยาขอนี่รอยเงี้ยวกลางสั้นเนี่ยแต่เดือดไทยมีของอามาแล้วขออันยังงานในเย็นนี้รอเดือดไทยมีของก็ดูอันเดือดไทยชอบหาก็ดูอย่างมาดูเลยเจเนก็ยานอนาลูอุ้มลูมิแน่รอยเนี่ยเธอมิแน่รอเลยนี้อายอรอเธอยูมัวจะซาบิโดเนยีบิมอนี่รอยเนี่ยเดือดท้ายช่วงนี้ก็มีนี่บิโดก็ดูแล้วรอเลยนี้กิลังซาชอเนี่ยแต่เดียเนี่ยเดียนั่นเธอแต่มาเงอรอยเนี่ยรัชกาปาเหมียวมัวเดิมมาเอรอยเนี่ยเธอในอายอเนี่ยก็ดูเดลัยสังกูให้ยาลอยมีอะไรเจยันดาจะแม่เยี่ยนที่กานาที่พูนานะคนในเถกาในงานพัฒนาและคู่เถียงง่าลอยเยี่ยนโยมยาเจียนดาคนในยาลอกาที่ขอรู้กุมเนื้ออุ้มยาชั้นยาแต่เดเยี่ยนเดที่มีในเฮน่าคนในแฮอินาลอเถื่อเดือดสมเด็จพระราชินีลออายุเดลเลอร์กันเนื้อเกออันนอฉลางาเดและมีคนด้วยเนื้อจะกาเอกาเกอแน่แน่บิสิบิกาเลเดเยี่ยนเดที่มีในลออินานาวันนั้นอันนั้นก็เล่าลอยล่ออาคานุล่อยี่นี่ก็ต้องเชื่อก็กอมเอข้อนี้ล่อยี่นี่เป็นเบลเลนนะฮะดาพายเดียขาจะก็โลและอายามพักกันยาลอยบินนะฮะดามาพ่อเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียที่เขาลอยจะดามาเย็นเนี่ยเหงาเนี่ยนะเย็นเนี่ยอันนั้นจะแม่จักรเอกาดันเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียนิมสอเหงาเย็นนี่เนี่ยทองเจอล่อยี่เนี่ยอาเดียอาคาอันนั้นนะอินันนายอที่นอฉลางาเยเนี่ยล้อบลาสีนะขอเนี่ยโกสีอาโคน้ำมังที่โคงาเดไทยอันนั้นอินาวันพุธลอยเนี่ยอันนั้นอันซุ่มบลาสีนะขอเนี่ยมิถุนายนอาโคนะลอยเนี่ยหยิบพังอายะโกช่วยงาเดเยเนี่ยเดเฮน่าโคตัวละโตล้อเยเนี่ยทอนเจอนิมสออายามละเคยเยเนี่ยเหงางานก็กลัมแหลมถ่ายหัวล้อมยังจะกะเอกาดันไหนมีนายล้อต่อชาติบิ้มเล่พนักหับหยอดามาเดียเนียเดีย

0: ถ้านั่นต่อชาเย็นเนี่ยพ่อในบินาหาดาล้อเลยนึกกาโลกูเลยเดียเนี่ยเดียพ่อในบินาหาดาเลยนะครับเบียวตัวเย็นเนี่ยอีน่ากันนะอันเนาะชาลาล้อเลยเนี่ยเดียขาต่อตาล้อพี่อ่ะบ่อยิงในยุ่มหลาล้อเย็นเนี่ยอโดที่อันเนี่ยล้อเธอก็อยู่ทั่วป่าดองฐานในจังหวัดไทยอโดยทางสร้างงานเนี่ยชั่วโมงมันก็มีในล้อเย็นเนี่ยแล้วก็ดูในเนี่ยถ้าเออล้อพ่อในแล้วพ่อบินาหาดามาเดียเนี่ยเดียที่ขอล้อนาหาดามา
1: อาพี่บอกเนี่ยตัวตาไอ้ท่าเจ้าลุยผมเช้าหน้าจะซ่าผมซ่าหน้าจะเช้าจีผมเมื่อคืนผมยังเนี่ยผมเช้าตัวหน้าจางเงี้ยตอนเงี้ยมาขังจีผมเมื่อคืนมีจุดเดียวผมเนี่ยผมซ่าตัวหน้าจางกับกังตอนคืนก็เช้าจีคืนเนี่ยช่วงหาไม่ชิ้นอะไรทำไมผมเมื่อเช้าก็ไม่เจอมัวเช้าก็นุ่งที่เจอไหมคืนตอนนั้นย่อเช้าย่อกังคืนเมื่อนี้พัดยาไอ้คนนี้ย่อหาหนึ่งมันดูท่านเนี่ยพี่หน้าขังเสีย看那五毒皮呢，一球呢五皮伢的呀。昨下没事呢，我苗下个汤烧鸭子呀。有下那马女他那屋里呢，阿哥子我苗个呢，我们六伢的呀。哎，黄呢，

0: 等他到车间去，我们来了，人家跑那边那还大了，那还比较多，人家老和干的呢。哎呀，我看见那和人家，哎呀，车干那边那还大个嘛，人家了。你们说干的，我们他和那可能二楼还有车门，老人家会有阿看的，阿的。和干，哎呀，我看见那罗阿鹏，边那还大呢，哎呀，唔记得呢。我一嘛，老就完了，老就没叫啥多了，回来开车，但呢。จะด่าเราได้ยินเนี่ยได้ขันว่าเจอก็ดูนะคนนี้อายุมีดอไหนแล้วพัฒน์จุนยังไม่ได้ก็อีมาอุดูทำไม
1: โอ้มาใช่ไหมจะดูเสื้อจีงาขาที่เอาไว้เด็กข้าสมมามาบอกยุ่งจีบังเว้ยนี่จะบ้ามึงโอ้อาชอบมาโอ้บุตรนุสอที่น้าเมียมึงสนใจดีลักษณะมึงนุสอที่ยาโอ้ยเด็กขัดจีมาเสียยาบ่โอ้ยเด็กขามาบ่เลยโยจีจงเชอบจักรมียามาจูมียังชอบมีโลบโอเลยนบที่จะจักรเลมียาจูยาโอ้ยนบจักรมียาจึงเอที่ยาโอ้ยเด็กขัดจีมาเสียชอบโอ้ยอาจีเชมอเลมาเบออยู่จะทงแลนบมาเบออยู่ยามาทงยาหนองาจีมาจาโอ้หูโยโยเจบอเอโอซาซาเลเลยอเลเกนยาเดคาเซเลเมซูอมาบอนออยากที่ผู้ละกันมาจังยามือบะมือเอยเดมือเยเลที่ดูมาตาญานออยากกุศลญาผู้ญาติบะมือเอยสลอเยกุศลญาดูญานอว่าชะกอมาซาแลยอละเกเลญาเอยมีมาเขาแล้วนุ่งช่างกาขอดงยันยันเชกงโอ้ยทุ่มมาเชลอป้าอีจุนชิมยันโอบาเสบบุญแม่สูอามาดูโอเลยมีมาเชกงเขาช่างกาเงินแม่ขออาญาเดียวเออชนะตังเออาดูทองโซยานอยาลอบยาเมซูอามากะโลยวะเสชาเอกะเลเมียนองาจิมาจาคูโยโยเจบอยคูโยโยเจเล

0: ดเดียหมดยาชอบมีเบงสมาลุงยังใส่จะอามือโอจูเองดดเดียมเลยลุงดดเพเบะยำลุงยำเงือบลุงดดเพมาเบะดดเดียมยามาขมือมาดมดดเดข้าติดมาซื้อชอบโบเลยกูจะยอเปียเลยยอขามาขอเบลกันเลยยอเปียลุงยอล้อมาซาดดเดยอซาแขมานิ่มมามุมยาสั่นยาหมอชอบหิบอาดูเชสมยอลาก็ลาเนี่ยมือโอโจเองดดเดยอซาเลยเชงากูก็ลาเนี่ยหมอบาเซบันนี่แม่สัวมาชดทองอาญาจอมีใจมาโจชอบบ้านยาหลังชาน้องโซนยาชอบมามาเสื้อมืออาผัวโอเล่ดดเดมาบอเล่เสื้อจีจงเอ๋สมาโอ้ยสมาล้อเชื่อมันอาบอเดงเอ๋กูก็เลี้ยบานาหูก็เลี้ยยานามากาเลี้ยกูก็ที่เจ้าเลี้ยบานากาเออบุโดมาเชเลจุนยามาลมาสวานุเออบุโดยาเชบอมฮียาเออนี่ทอกเออมาแล้วยาลางานเลติมาเสืออาชอกาโอน้อยมีโลนึนเจียวมีโลมีเบอร์นึกจริงนึกโฟนึกพัมหอเชเวไอมีโลนึดูเจียวมีโนเจมาดูจริงมีโนดูโฟดูพัมหอสามารถอยู่หอสมดูดูหอเชแม่โซอามา
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วลาทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ ยืนยันต้องการช่วยคนจนจริง
5: ๆนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นทางนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดใช้ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพรับมือผู้โดยสารนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษรัฐบาลได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตจึงเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้ซึ่งจะช่วยผู้โดยสารสามารถผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มลดผลกระทบต่อประชาชนหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมถึงวาตภัยและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดพร้อมกำหนดแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยได้เตรียมรถยกสูงระบบแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเตรียมเฮลิคอปเตอร์รถสูงบรรเทาสาธารณภัยรถลากเรือรถพยาบาลและสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบสื่อสารและกลุ่มไลน์ด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ปิดปากกระเจ้าโคโพเปิดปากกระลือปากกระยอสู่หากอสาหากอตาเชกต่อเลือจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอพาแกเปิดปากกระลือปากกระยอดิยอพาแกบ่าจอปาโมโดกระเตอร์ล้อ

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: ฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สปสชชเชตาชวาสีตาดมือพัดดวขีก็มันดีแน่จ้าดอลเล่นเด็กยานตื่นเล่นทีคู่แล้วเปิดเสียงไผ่เอียงองมีแวพอมือเปล่าแล้วพออุทอแล้วล้นในหลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาตื่นเล่นขีนีว่าบาดชนะมีแวแต่ประสบปูหล่อตาซ้ายชีตาชาซาสุโกรคนนุปูติเตอร์ตาชาเล่เล่ว่าบามาเรเล่มองเห็นหล่อที่สีเคมีบำบัดตาชาฉีเชอแปลนี่คือชีแจซัวพอโกเปิดเปลบาดอมาเจอลาซาเซบาแปลบาตาชาทาราซีเมียปัจจุบันชาเอชไอวีดอกแปลแล้วคือกิโลตั้งแต่จะสู้กูดอซีกว่าอัตราเลือดสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทุน1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็งานเดียวก่อนเนี่ยเนาะ
8: ดอกแปลแบบปากยอโพหนึ่งเมตรบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือดวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตรเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปอร์กะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอปเปอร์ดับเบิลแวร์มือราพาตีพือพีก็กันเนาะบาทุกอลาซาเดียพอมลาวารัญญาฝ่ายแพรโรดเนาะแพลเลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตัวอีโอเกสกอลาซาทัชเชอร์ก็ต่อเลยก็ข้อมือทอชิแกเนาะควินาริและติเลอร์อันริชีกันนารอบกาเซกว่ารอบกาเซเพลเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทหรือกิยานุ้ยจะคือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลขู่ขอที่วิศจุเลพับบักโขเนาะวิทยุเลพับบักโข FM 104.25 เมกะเฮิร์ตดิโซเลอร์ยาขอเนี่ยประกันนะแล้วขู่ขอที่นะมันจะค่ะอีดิโซเลอร์ขู่ขอที่ในวิทยุโตโอระบาเนาะมันจะเอาโอเลออนไลน์เนาะดิโซเลกาแลดตามหูกันนาซะเนาะเลอประชานิคมแต่ตาสุตาซ่อมตอนนี้เดินแลกกว่าเลอFacebook ตอนนี้เซเจมันจะมีแลกกว่าเลอออนไลน์เลออากิจาตาเนาะเลอขุกเทียตอนนี้เอาโอเนาะเลอสกาแต่โซเตสโซตอนนี้เนาะเดินเลอวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลีกยานนี่คือกิโลเฮิร์ตซ์เนาะกันนาซีเนาะเดินแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ ตนิยาอีมือเซอร์นี่เนาะมือนี้มือซอสเซอร์เนาะลามิถุนายนเนาะแกมือนี้เลอะปลาเหตุตะลุดุเนาะอาแกมือนี้เลอะปลากระดาษเนาะปลามืออามือนี้อบแหล่เนาะดิเนจ่าเดอตุนี้อาแกดอมือนี้เลอะปลาอบวิตาพิตามาเนาะดิเนจ่าเดอตุนี้ไอเนี่ยจะถอดเลอะก็คอเนาะเมย์ปลาเลอะแกปลาดูปลาปลาเนาะดิซอแกเยซาซึโพดอปาฮิโปโคโปบาปุพือนี้และมาบุมาบาตาดิซอมาตาเกชื่อถอเลอร์หนอปลามือเนาะหนอปลามือดิซอเลอร์อามือมีโอแผลเนาะดอลเลอร์แค่มานี่ปาเกจุดเทียนชัยเนาะจุดเทียนชัยเนี่ยแกตาเกตาเกดิซอเลอร์กินเลอร์ดิซอปายุโยผักแกเลอร์หนอปลามือมออะแกเวดาดิซอเลอร์มือมีโอแผลเนาะดิเนซาเดอตุนี้ยายนี้เลกาแม่เสแม่บาเนาะเดอแลมาบูตาไม่จะมีที่ซอบากานีคือก็ตาชูวิชว่าเนาะเลือกออนไลน์ก็ไม่จะมีแต่ตัวเขาเลือกอาบุลาซาเดนานี่อูมออีกาเดอเฮเตวาบาสิญาเกินานเนาะอาตัวคนนี้ตั้งแค่ก็การสตาร์เปย์อิเลกาแอดอลเลอร์คือคิดดูกันนะตาซาวิมิเกะปอลเลอร์เมเกะหรือโพธาพมิเกะโทรศัพท์แพสเซปเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะและกันนะดอกว่าตาซาวิเตอร์เปิดคลิปเลยให้ขอฮาเกกันนาตากระจอแรกเลยบาค่าคือเดอร์บาสวัสดิการแห่งรัฐตาดิซอลเลอร์ประเทศจุนเนกเล่บาเกเมื่อเลปชุลมีชุลสาราซอวีกว่าเพื่อนลอลีแลกาเลอร์อัตตาเตออัตตาโอวีมาซาดิซอลเลอร์ตาโตโอวามาซาดิซอลเลอร์แก้ปรับความตาเดอร์บาเกิร์มาคืออะแควมตาเนาะดิจิลล์บาเกเฮเตกันนาเดียร์ลอติลล์แชร์ให้ขอดอตติดอและกันนากว่าตาซอวีเตเพลอีอัตเตวดาขอชวาเนื้อแมททีเนาะ

No, gửi từ ly tả sa vị lơ sả khử phò à tả hò lơ từ ghê kê ớ tại bà đạ hò bà kì bà đạ nó hò ra lại từ ghê nó lơ sả khử phò à tả hà kì kê nà đó tả cứ cho bà khá đơ bà sơ bà đi càn hẹn rát nó đi sao tờ la nè lê hiệu tả nó sơ bò khó à khá y nì nì tờ la tờ bò nó lê lê từ lơ là gần gia yôn mới chả gần nít từ กันยายนต้นหนีเรือนเกฮากกันหนาเนาะดิซอเลอร์อากวดากระทรวงการคลังเนาะกวาดเชยบาค่าเดือกรดเดือเจเลอร์ก็จะแต่นี้เดือเตวดาดิซอเลอร์อาเกอกลกีบาสวัสดิการแห่งรัฐลาซอดิซอลาปูขีบาการนี้เนาะเดือต้นมีปลาเลือพอต้นมีปลาเลือตาโตอุ่นนอกกบาเนาะดินเนซาเดอร์ค่ะอีนี้อาเกอกลกีเวดาลาซอเนาะคูลอซาเดอร์ตาพี่ตามมาหล่อ

มีดอลเลอร์ปัจจุบันเนาะปัจจุบันนี้ต้นนี้เจดอลลาร์อาก็ดักถือหุ้นเนาะดัวทอตามมาหลอดคาวีกลุ่มเจเนาะโอ้จันนี่เนาะอีคันนี้เดอต้นนี้เจวีบาราเปย์ประกันชีวิตเนาะเปย์ประกันชีวิตตลาดก่อนนี่เนาะที่ซ้อมตลาดก่อนต้นนี้ก่อนนี่ต้นเลือกฮีเลอร์ต้นเสกคีมือแต่คันนี้ที่ฮีเลอร์เวดาเลเจียวดอลเลอร์แต่เวดาบาราเดอกลุ่มเจเนาะต้นเนี้ยก่อนนี่แม่เนี้ยเศรษฐชีแม่ต้นเลือกยัดเศรษฐชีนี่เดอต้นนี่เจเนาะดอบาคาเดอเลือกหลุดเลือกเจเลือกแลผะนอนแลผะเลือกธนาคารมีรีแก้สลักออมซับมีรีเนาะต้นเลือกอีเลิฟเศรษฐชีนี่ต้นนี่เจเนาะบาการีเดอมีดิซอมาตกตื่นมาตกก้าโอเนาะมันจะตื่นต่อก้าโอดิซอลเลอร์มันจะตื่นในเลอร์อากอดา300ซีซีทอสเซอร์ปกคนในเดิมต้นเหตุจอเนาะมันต่อก้าเมรีมันจะตื่นเมรีเนาะอีกคันนี้จะไปดัดต้นเหตุเจวีบัตรเครดิตเนาะบัตรเครดิตเลยก็ไม่มาบัตรเครดิตเดอต้นเหตุแล้วเจเนาะวีก็ดอลเลกาหนึ่งก็ดีก็มาก็จะเลือกมาเวลาในเลขที่ทกศก็ในเลขที่ธนาคารออมสินกว่าวีเลือกก็คือขอเลือกอากาศบัตรเครดิตตอนนี้ให้อบคุณละซะนี่อาเมตเลือกอีเลือกอาเศรษฐชีเดอร์ต้นนี้เลยจีเนาะดินเนจันนี่เขาเป็นเยอะเลือกอากาศห้าคือเกิดนกกอที่โซเลกาเลือกตัดตัวนกกออากิฮิรอเวลาเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะมือจ่าอีกคันนี้ในต้นนี้เนาะดินเนจันเดอร์เลกาเลือกนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดิเนาะใครอีเดอร์แลเงินบาทและชุลมีชุลสะลงทะเบียนเนาะเจ้าถอนเลิศมือนิมือซอลุยและตือเลิศมือนิมือซอคีชิเตอร์ลามิถุนายนนี่ขี้กระโถยกระยาคือชิคุยคอมเยอร์เลิศเจ้าถอนเลิศก็เนาะและชุลมีชุลสะเซบากากระแตและแลตลอดอีจิกระแตกันนะและจะต่อเขาเลิศแอปพลิเคชันเป่าตังเนาะแอปพลิเคชันทางรัฐเนาะดอลเลอร์อากอดาเว็บไซต์โครงการเนาะและเลิศเมื่อเรื่องพลีก็เรื่องกระจายนี่ค่ะและเหนือเลือกสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแอปพลิเคชันเว็บไซต์ Odeway ไม่จะมีเดิมเอ๊ะแต่ใครจะเดือดเสียและเลือกตู้ ATM เนาะตู้ ATM กรุงไทยเดออากุตุมาเดอะเวดซินเนาะค่ะและเลือกธนาคารเนาะธนาคารเลือกประดุจประกาศตากก็ต่อเนาะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสเนาะเดอและเซก็ต่อในค่ะเดอและชุลมีชุลสาดิซอลเลิกกันแลยืนยันสีเลิกเนื้อกี่ฮีดิดิซอลปะเลิกอันนี้ลาภุกิเนาะยินดีจ้าอาจจะปรับพลาลอไปดาดอสทีเริ่มนิ้มมือซอติชินด้วยลากรกฎาคมเนาะและก็เริ่มก็หนีเลยก็แล้วต้นหนีมันจะเลยก็ไม่ต้นหนีว่าเดอร์แต่ว่ายื่นอุทธรณ์ที่ซะเอ๊ะสถาตัวอ้นหนักกว่าบัลแล้วไม่ได้เห็นรอยยาเดินนั่นแหละเธอมีดอกเซรัตบล็อกเนาะตื่นเริ่มนิมุสซอสเซอร์ชิตเตอร์ลากรกฎาคมเนาะวีปันแล้วต้นหนีนอกคอว่ะอาก็ดาผู้สมัครรายใหม่ปัตตานีนอกคอนี่ปันเลิศพิจามาตาเลิศมีเวดาก็ดากระทรวงมหาดไทยมีเร่เนาะปันพิจามาตาเลิศเลือกบัคค่าเดือกว่าช่วยไปฮิโปโคโปนเนาะกันเลยรอโอนะเลือกฮิเลือกคอเนาะเมื่อเลือกในชุดลมมีชุดลซาเนาะเดอแกดิซอลเลอร์แปะก็ดักกลุ่มเปราะบางกว่าเนาะดินเนจ่าเดิมบาคาเจ้าหน้าที่ตามแม่ตินีเลยรอนะว่าเดอเหนื่อยเลยเหนื่อยแม่ชุ่มหมดเรื่องกระจายเนี่ยเอ๊ะกระดิกกระม้าตัดเตือเศรษฐชีเนาะบัตรเครดิตตัวโอเนาะประกอบจะรอดอลเลอร์ตัวนี้เชื่อเลยประกาศชีวิตว่าวิกฤตชีวุคคลเลตเนี่ยก็เดอร์ตัดเลือกอีละเศรษฐชีบาเนาะมันตัดตื่นมันตัดก้าตัวโอบาอ๋อโอโอละมันตัดก้าเออมันตัดตื่นละอาชีชีละตัดเลือกหลุดเลยเจ้าได้หลายราคาเดอร์เนื้อแร่ชุลมีชุลสัสเซละอำเภอเนาะดินเนซ่าเดอร์อีคันเน่เฮเต้บาบาสิญญาคือดอปเปอร์แวร์เมื่อพัติพื้นพีเนาะดิจอตบลอยาอินเน่อาเกอร์ชอชเวกเลกีเวลานอกก็เนาะบาคาเดอร์ปักกลุ่มเจโอโตโอนอกว่าเนาะเริ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดินเนจ้านี่เนื้อไม่ได้เสียงเราตีเราเช่นเนี่ยแกเลยฮะคือดอแต่กระจอกเราตีเราเช่นเราตีไม่ใจขับเต้นกันนั่นนอกก็รีมอดิซอมแรงก็เริ่มเนี่ยแกเมื่อเริ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลีประหิตาเชกต่อเมื่อเริ่มหนึ่งและชุลมีชุลสาจะถอนเลิกก่อนนี้และตุเลอร์มือนิมือซอคีชิเตอร์ลามิถุนายนเนาะและเซตบลูต่อดิซอลเลอร์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปแอปพลิเคชันทางรัฐเนาะเลือกโทรศัพท์มือถือนำมาทื่อเนี่ยดาวน์โหลดนี่วีก็ดอเว็บไซต์โครงการเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแม่ตะมีและเลือกตู้ ATM กรุงไทยเนาะดอนำมาแม่ตะเซ็นนอกจากเลือกแต่ต่อขอเลือกธนาคารเลือกประดุจประกาศตาเนาะธนาคารธกสธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและเซก็ต่อหมออีกคันนี้เด้อแม่มีเลือกผู้สมัครรายใหม่เนี่ยอีกคันนี้เอาแต่

เนาะคือเตอรี่ตัสวิเวนอนิดอลเลอร์จอมแม่โพเนาะตนียาอีเนาะมือนี้เลอเพื่อเหตุตะลุดเนาะจอปามือเนาะเนาะปามืออามือนี้อุเพลเนาะดินิจ้าในสวนสัตว์เชียงใหม่เนาะตะปะปะตะพอดิโปกัสรอเดอร์แต่เวลาประสบและฮาโลคุลกแวะคนล้อเนาะดิซอประสบจะทะเลเซอร์นี่ทอตุเลอร์ตะชีคิดนี่เนาะแลเหนือกว่าดอตาคนล้อดิซอก็ดาประตูเนาะประตูสวนสัตว์เนาะผ่านประตูสวนสัตว์นะคะนี้ก็บลอนิบกับบับเปตึงค่ะดิฉันแหละตะปอกอ่ะจะตัวตะปอกนี่เนาะดินี่จะเดอเลกาตะมุนเล5ลูกคุลูกแวะและ5เสเนาะอีคาเดเฮเตบบะสิงาพื้นหน้าแต่ชิแกบักค่ะเดอเลเนาะปั๊มมือเนาะเดอเลิศบากะเตเอที่นอปามือก็มีเนี่ยติสิญามบักค่ะเดลนอปามือเนาะเลอะมาซาจะล้อโอเพลและนี่แหละเนาะอภิตามาตาอามาโลบาคาเดจันแลหน่อยกันนี่ปากวยหลอปลับลาบาคาเดก็ดาพระราชประวัติเนาะบาคาเดเลอหนอปลาเมือตานี้เนาะเอาโอเพลเลอร์มือนี้มือซอเซอร์ลามิถุนายนนี่ขี้กระโทยกะยาคิจิเตอร์เนาะมาโลโพลเลอร์อากอดาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยอสัมชัญเนาะเลอหนี่ขี้กระโทยกะยาลุยชิเซอร์เนาะวีมาโลบาคาเดเลอร์มอกบอยูเนาะก็ดาหลักสูตรกับตันเครื่องบินพาณิชย์เนาะเลิกก็เลยเยอรมนีเนาะแล้วก็เยอรมนีที่ซอเลิฟปาเฮสเลมาโลอาเลมาโลบาดานี้วีพิตามาตาเนาะแต่เวลาแกปามอเนาะเลิกกบอยูเนาะตัวเจอมาเจอเลิกทหารบกเลิกซื้อโพเนาะวีอันนี้แกเลิกหนอปลามือเนาะเริ่มมือนี้มือซอลุยลับพฤษภาคมนี่ขี้กระโทยกะยาคือจิกี้ดอบาคาเดอเลอาตากุบากุเซเนาะเลแกซูโพเนาะบาคาเดอเลอามาโลตาดิซอบกอดากะบอยูมตอนนี้เนาะแต่ว่าดาหลักสูตรผ่านหลักสูตรฝึกทหารมหาดเล็กหน่อยค่ะนี่แกซื้อโลโอเลนอปูมอเลนอปูกว่าเชโอบูติลอซาเดเลอร์ปาแกดิซอลเลอร์จอปาจอปาอัพพอลีมตานีเนาะวีกว่ามาเวดันนอกก็เนาะมาเวดันเลอร์อีเลอร์บาเลอร์อาเกจามาเซวีก็คือเกญญาบาคาเดตาเลอร์แก้ปะจอแตพัวตาดิซอมตากิญญาเลอร์ปะจอแตตาเนาะอาเกจานี่แก้ปะเลอร์ซอเอดอลเลอร์ซอชิกุชิกาเนาะแกเลอร์ปะจอแตมาทวดาเนาะปรับพลารอเมเลอร์ทีก่อเนาะเลิกก่อกะเกินเนสิญาเวดาวีแกตาขอที่ขอรถเดียวถอมเมเลอร์พอฮิโปคอโพตตออากลัวเจโอดิซอบาคาเดอตากิบุกิญาเลิกพอจะแต่พัวตานี้เนาะดอลเลอร์ตาชอช่วยบาคาเดอตาโอชูโอเคลตาโลกปะคูปะเกินเนาะก็จะเนเดอร์กว่าช่วยเนาะโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนเนาะเมื่อชอช่วยเมเลอร์ปะกว่าก็คือเกินยาเกตาเลอโอเลอร์ปอลเลอะก็ดาลปาชายเลนนะคะนี้ดอลเลอร์ชอชเวตาสเวตาเจฮิปาดิซอลากว่าชเวปาฮิโปคอโพยุยาปาดิซอคือสิสระตาชาฮิตตอตอลเลอร์โลบาเนาะโลบาเลอร์เกยุยาตายุยาปาฮิโปคอโพเนาะนะคะนี้ดอลเลอร์บาคาเดตาพิโลมาโลนี้อาชอชเวเนาะปาโพซาโฮดอทอสโซเนาะและตูเลอร์อาเกกีลาบาคาเดเลอร์แข่งเรือใบเนาะแข่งเรือใบทุกเมที่ก็จะแต่ว่าแลเปรลซาเดเลิกก่อกะเกินิโอเจนะอีคันเน่ก็เหลือเจอบาคาเดนอปามือเนาะดิซอตินิยาเกอัมนิโอเพลมอัมนิโอเพลตินิยานี้อันนี้เชโตลุยชีฮวนิเนาะอีคันเดเฮเตบาบาซินยาคือดับปูแวมือพัตติปูปีโอเวดับเปอร์อีฟตาเชก็ต่อละละเลยจะเกอออทอเกตาซาวีตะเพลวีเลเกเลอร์ลิโพทาโพตาตูตาเชก็ต่อเลยแค่มาฮานี้แฮโอเกสก็ลอซาเดเนาะตาเชก็ต่อดีละล้อคือนาริและติเลอร์นุยนาริเนาะนาเริ่มแลกาตะหมกกันดาซาตาสวิปอลเลอเนาะนึกคิดกันนะใครแม่นจะเคลือเด้อเข้มหาดอมอโทรศัพท์ให้โอลอซาเฮตโดโตโจลอซาเนาะแต่แต่ละนึกกันนะดอลเลอร์ออนไลน์กันนะดอลเลอร์วิทยุเนาะดิเนจานี่เบมือซับคือโอเดกโลโอเดเจเนาะเข้มหาเฮโอแกสก็ลอซาตะบลอดเนาะก็เข้าไปอีกันนะเกตาสวิดอลิโพทาโพตาตึตาเชกตอนเลอรอพาลอซาไปอีตับลือเนาะ

0: kulona dawe kiga pi worga to bo khane ta jale ta je de ne ne ne kida pi de usi kasi te khi te mu le lu lu ti kla ko ti la ne to to ne de lu lu ti lo ha do ne te ne ave jale ta ne ta ya ave jale ta pu ne khu ni si mu ko at le do ya ti ke gu ya ki gu na kha te to ha do ti pe ta tong ya ki ตักละเจ๊ปอยครับก็ก็นะดินเออเจ๊พี่จอจิอะดุลุนที่เล่าลดละพัดดูตกคนเนี่ยอ่ะพี่อ่ะว่าจะเจอซื้อพอก็จะเบลอก็เจ๊กูจะอันนี้ตะคู่จุเปงเนี่ยตาอ่ะคนหมดท่อเนี่ยกูซะอ่ะฟีซีโตจิตลอกอลอกอ่ะก็ได้ที่เสียแล้วก็กวาดได้ว่าปัจจุบันสับกับนั้นแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นนี่หนูช่วยเดี๋ยวบ่สิญญาเลยเนี่ย
1: ก็คลอกกว่าที่ประสาทดุลุนที่เจนก็จุเพลงเนี่ยก็คือก็ปะปะดุลุนชอคนดุเพลชเพลชอตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะต
0: ่มเลยคุณเล่ห์ขอพี่อาสนะบอกว่าเบียบลูกชายเดี๋ยวพี่จะมีน้ำปลาซีจะมีเบียบลูกผู้กูเบื่อมาซะหรอเดี๋ยวจิ้มเบียน้ำปลาเบียมาผู้เล่ห์คนละหมดยี่ก็ปลาซีปลาซีเบียบลูกเลยผู้เล่ห์ผู้เบียบลูกเว้นมึงอ่ะเขาเลยจ้าเกิดลูกนะแกมานั่นนี่มึงละก็เลยจ้าเดี๋ยวดูพี่ทีวีเลยดูลุงต่อว่าสีเด็กดูรู้ว่าหมดลงนี่นะว่าหมดลงนี่รู้สิบาสีว่าสีเด็กดูรู้อะไรที่อาเวชอะไรที่มาช่วยกว่าเนี่ยตัวเราเดี๋ยวมันพอแล้วที่เราจะเดี๋ยวเนี่ยแต่ละจริงจริงทักกูทีเดี๋ยวมาทักกูเลยว่าเนี่ยทักกูเลยเจ้าทักกูเลยทักกูก็สิยานหลอลบ้าเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวเล่าตะกี้ตะคอยก็เดี๋ยวหลอกเดี๋ยวเนี่ยก็ไอ้ติดหลอกนึกมาเสียเล่เล่คุณหลอกเยอะเขาเลยพอทุกเจ้าเขาไม่ติดต่อกี่ต่อเล่เยอะวันนี้ก็ได้อาตุบุหลอกจะเล่าหลอกหลอกจะพอทุกไม่เหนียดเลยบ่มาพอทุกเหนียดเลยคุณหลอกเสียซะแต่สมุนหลอกให้กี่เล็บเล่นแต่คนนี้เอาไปเล่มาพอทุกย้อนหลอกอะอะคุบอทาคิบอลาพี่ลอกไปพูล้วยเนี่ยนะพูละที่พับลงพูละที่พับพูเซนฮะกิรอรอกิตอนโดดพี่กิชาเวกอพอกอยะลาลาลาดิจิจิเนตุพีซีเดปาพีซีกิละจิรออะเดดิมีตาเวกิมะพี่เจจอจิจิเนตุพีซีปาพีซีเนตุไกแล้วจะดูตัวมาบอกกันเนี่ยเล็กกว่าเล็กกว่าไม่พี่อันนี้จะเล็กคู่เลยเนาะเล็กเท่าไหร่เด็กนี่

jalan mupla. Sambil jalan.

0: La
1: honne Dieu.

0: เน
1: ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นในเวลา 8:30 นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้เดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
9: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำรับพรและร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
0: ที่แก่งไก่เคียแม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลกุดชมพูบ้านแก่งเจริญตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีจำนวน 200,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนปลากระแหและกุ้งกล้ามกรามปล่อยลงสู่แม่น้ำมูลเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทท่อเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทท่อเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

บักทรงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาเขาตั้งเสียงค่ะครบชุบจ้ำกันในวันลือแทงวันหนึ่งเป็นวันอันนำรองตั้งเมืองเสียงไทยค่ะเนาะอันพี่น้องเขาเลยถ่อมอยู่ย่ำพ้องแต่เร็วเป็นที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147เท่ากี่แล้วค่ะข่าวย้ำ10โมงถึง11โมงเป็นตอนการภาษาความใต้อยู่จ้ำเขาหมู่เขานุ่นสุภาวันเชื้อสารวินในค่ะอในวันเมื่อในก่อติดถึงมาในวันที่3เหลือนทน62เหงปลายเศร้า6เป็นเหลือน7หลวง3คำฮอดถึงมาเสเป็นวันลือกา1วันเป็นวันลำลองตั้งเมืองเสียงไทยเป็นวันเกิดเจ้านางสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัทรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะเป็นวันเกิดนางหอคำตุนที่10และย้อนสู่ถึงกล่าวบันให้อายุเย็นยาวกว่าถึงนั้นเสกำเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นวันหรือทางวันหนึ่งมาพบทบจำกันที่ในทอมอยู่ที่แล้วตั้งไรเนี่ยก็อย่าลืมปันแห้งเจอกันกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ปันกันจอมในตอนการเท่าค่ะอํานั้นก็ทอมทั้งเรดิโอออมร่มเนี่ยก็ให้อยู่ลีกินว่านาการให้ขึ้นเหนือตัวตอนกันกูก็กูก้นค่ะออส่งถึงพี่น้องเขาตั้งเสียงอยู่ค่ะนะหรือใจกันก่อนค่ะในสุการเลินในนั่นในเขามาในข้าวฝนสิตอนถ้าเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขาในก็ติดขัดเจอคึงปองเฮ็ดสร้างนาการให้ดีเสอ่อนต้อนเสเก่ากันนางหือมาเข้าเต้านำพี่น้องเขาถือหมักเหลิงขึ้นโป้งมานั่นพี่น้องเขาก็ติดอ่อนกันขัดเจอกันกูก็กูก้นอยู่ในข้าอ้อเฮาข้าก็สูงแห่งเจอปันคณะตอนถ้าพี่น้องเขาอันเป็นลูกจ้างอันเหตุการเป็นบ่เร่งมีเร่งจิ้มจะในก็ให้นะการก้าวองค์ไขมันกันกูก็กูก้นฝากตอนทุดถึงกันเรื่องหนังไหนค่ะเมื่อในหมู่ขนุนก็เลยหางเฮียนไหวเพ่งความอีกปารังปืนหูนำตั้งหันกว้างฝากตอนยืนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเขาแคนโดเปิ้ลมองมองเหยื่อนำเซกัมไหนค่ะย้ำพองตะเหลวอ่อนกันหรือเฮือหรือจะถอมด้วยเพ่งความมันหูถูกใจกันก่อนค่ะ

เฮาคาเลยลือเฮือลือใจถ่อมได้พิ้งความหวานโหถูกใจกันในค่ะเนาะพี่น้องเขาถ่อมย่ำพองได้เหลือก็เป็นดีสวทเก้งใหม่ AM 1476กลิ่นโลเฮิร์สอยู่ที่จังการหิมพงยามเมลีเด็กดีในในค่ะออปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะจุกันในข้าวฝนในพี่น้องเขาถูกลือฟังไว้ตูแมงตูสัตว์อันมีกองค่ะมาได้เป็นเมืองจะลางงูว่ะโมดว่ะยุ่งว่ะจําเช่นในค่ะเนาะมันก็ได้จังเฮ็ดได้เท่าค่ะเปลี่ยนดังเป็นอย่าก็บ่ว่าข้าวเฮียงนั่นเพียวถึงอสักสายใจไหลพี่น้องขอก็ถูกด้วยฟังเฮ็ดเพียวปัดเฮอหมดใส่เส้นใส่จอมพี่มอมเพื่อนเฮาค่ะในเฮือนในเยดังนอกทั้งเนในนั้นค่ะเอียก็บ่ว่านี่มีน้ําผลน้ําขังไว้ในก็รู้เลยปิ้นงัวแปดน่ะคือยุงบ่ได้อํามาไข่ยุงบ่ได้อํามาเกิดนั่นในค่ะเนาะอันนี้ก็ลําลองเตี้ยๆว่าๆเหมือนกันในนั้นค่ะอ้อเอียก็อย่าลืมถ่อมด้วยข้าวเฮาฟิงฟ้าราศีกันจอมมากกว่าไหลไปไหลน่ะคือเพิ่นเบิกเข้ามาข้าวฝนดีกว่าไหลไปไหลก็ถูกเลยฟังกันซึ่งหนังในค่ะเพิ่นเบิกเข้ามาข้าวฝนดีกว่าไหลไปไหลก็ถูกเลยฟังการฮ้อรถฮ้อก้ากว่ามากไปก็ให้รถพี่ในนั่นค่ะอ้อซึบหรือเธอหรือใจถ่อมด้วยอันทางเฮียนฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาก่อนค่ะ

สงครามเจ้าเคยจัดใดใครสางเคยเสือเจอเป็นพี่น้องได้หลงได้แหลงได้ลือได้หลำได้เหนือได้เต๋อได้เมาได้คำตีได้อาสามได้สิบสองปนาได้สาได้ติงได้ขอนได้ขืนได้ลาวได้ลายได้ไทยได้ยนเขาแหล่อีกป้าคือคนมนุษย์สะเจ้าคนลมฝ่าเขาเขากางยานเพเข็นอยู่ลีกัดเย็นอยู่กูเจ้าค่ะน้องเจ้าเฮาปีน้องอยู่ดีเนอตอนการหวายพื้นยาเมากำเสียเตะปืนปล่อยเนบันตั้งหูสู้ตาล่อนมอนเฮากูยิงใจเฮาเขามีน้ำตอนพรหลีนันคายาว

เหมือนซุ่มข้าวบ้านเมืองแน่ในกอยพ่อค้าเขาพี่น้องไปอยู่ที่นั่นตอนการไปพึ่งยาเมากำเซียวแลได้พินบอกมาแขกคึกตอนเฮาค้าเหมือนเหมือนเลยค่ะอันนี้ก็ไปยามาอุบมาโอ้ทั้งพี่น้องเขาซีปอกเหมือนกันค่ะนะบ้านเมืองแน่ไรพินบอกมาได้ก็เป็นผู้ห้องความจื้อเสียงใหญ่ก้อนหนึ่งได้ก็เป็นปีโมโมคำเอไหนค่ะเหมือน

0: กินยาท่านนายคนสูยาเมาเหล้าท่านนายหน่อยยามหันเมาเนา
1: ะ
0: อันไหนก็มลิงเกาเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีดีตัวเจ้าเก่ามีดีใส่เฮาท่านนาย
1: อ๋อค่ะ
0: นะก็กินเอก็
1: ก็
0: กินเอ๋นะก็เป็นยาๆเนาะก็กินน้ําละก็เป็นเพเนาะอีหังก็ยาเซนเฮาก็ยํานี่เนาะอันยาผินล้ําเนี่ยก็กินเอ๋เนี่ยเป็นตั้งเป็นยาเนี่ยยํานี่จังไหนใจเต็มใจเต็มเนาะก็กินน้ําแหละคนแหละยําหาหน่อยไอ้คนกินยาผิดขี้ยาผินอึนยาผินนั่นแหละยาผินอันล้ํานะ
1: อ๋อค่ะ
0: ขี้ยาผินเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: ป้องเมาเนี่ยก็มันเกี่ยวหังแกงจังไหนเนา
1: ะ
0: นอนโคแล้วก็การก่อมไข้เฮ็ดยังก่อมไข้เฮ็ดแล้วคานมาพอวายมาแน่อันที่เฮือนมาในก่อมสายอ่ะหังอ่ะเนาะลูกล่างก่อมจังต้วยแฮเนาะเมก่อมไข้ต้วยมาน่ะเนาะเป็นมาจังไหนปอกวนหังลีก่อมหังลีน่ะเนาะสารเลือดเขาเนี่ยเหลืองแฮไข้เขียวไว้จังไหนอ่ะก้นกินก้นอึนยาผินล้ำเนี่ยตาเขาก็พอเฮาละต่อกันเนี่ยเฮาต้วย face to face ซะแน่น่ะเนาะเขาเนี่ยหันฮัดด้วยเฮาลิลิก้อยตาเขาเนี่ยเป็นเมียวง่อยฮัดเข้าในเกก้นซะแน่เนาะดีกว่าได้เกก้นก็บ่ฮัดดีลาดสังก็กูๆอายๆซะแน่เลยเนาะยอมก็ยอมแล้วตัวห่างก็มันลิว่าที่กินง่ายได้มันนี่ตึกคือเฮาแกแน่เนาะเป็นชื่อก็ย่อเฮาหลุดทิ้งตัวเฮาเป็นก็ย่อเราก็ย่ออันลิได้มีแซ่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีหามีติตัวเจ้าเก่าแกเนา
1: ะ
0: มันก็ได้กินเว้ยพอจํากินข้าวในกินหนูอีดออดจังได๋เป็นยาวเลยเนาะแกวันอย่าไปกินน้ําจังได๋เนาะบ่กินน้ําแน่สู่เฮาในก็เติมหมดนั่นเน
1: าะอ๋อค่ะใจค่ะ
0: ดีกิน
1: ไปอยู่ดีเฮาค่ะบ่ดียุบย้อมหรือสินั่นก็เจ็มคิ้มพร้อมเฮาค่ะติต้วยเฮาค่ะบ่ด
0: ีนั่นใช่อ๋อใช
1: ่กินน้ํามาก็จังเป็นพี่จังกิน
0: มันนั่งสระก็ว่ากันน้ําจะรู้เน
1: าะ
0: มันว่าก็เป็นน้ําใจมัน
1: ใช่ค่ะจังเมื่อกี้เพียงหลักก่อนแห่งว่าเพราะว่าคนกินยาในจึงมันดีจังขี้ขันเลยค่ะ
0: เออข้านเออข้านข้านเลยนอนโคตรอยู่ดังวันดังวันก็มีเออพยายามหาเนอจังไหน
1: อ๋อค่ะอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดูจังไหนแน่นอนโอ้การทางก็มใครเฮ็ดขี้ข้านเนี่ยจะไปว่าทางน้ำน้ำใครอาบจังไหนก็มีเออมาปอกสามสี่ห้าวันเนี่ยอาบน้ำจังไหนเน้จังไหนเนาะ
1: อ๋อ
0: ที่เฮ็ดกาดีเกก้น
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เพราะว่าขี้ข้านมาในพ่อนจ่าอันดีมาจอมตั้งหลังในมี
0: แทงมีแทงน้ำอ๋อ
1: หลังว่าที่อีสุดมันในก่อนหนึ่งได้ก็เต็มเป็นเหตุการณ์ได้เพื่อนในเย่
0: ใช่ใช
1: ่สองได้ก็ลองไปแบบมีก็ดียุบย้อมลงแ
0: ทง
1: ไม่เอาก็การแต่ที่เหตุในวันในหน้าในอื่นในย้อมจะในก่อนดียุบย้อมลงแทงกันหลังค่ะเนาะเอาค่ะแล้วเส้นอันในกุดาคุณเจออันเป็นหมาหรือสาวเขาเจอนั่งคันรู้ต้องย่ำหันก่อนได้มีสังกำน้ำในเจอในขา
0: จะไหนได้วาสนาไปวาสนามันเนาะก่อนมีอะไรเหมือนกันไรอันนี้นั่นดูเฮ็ด

0: 多好，包多好礼长，
1: 鞭炮的礼，
0: 哇，鞭炮礼长，第很好呢，的礼，第很好礼长，
1: 玩好，闷好，礼，
0: 那来问在哪一看呢？糟糕，多好呢，冷礼吧。
2: OK OK，
0: 比得躺在哪？
2: 不能那个，干嘛那是冷好看，的礼献那个冷献还多，
0: 冷还冷献还多好礼当。好礼哦哈，俺好献那个好礼，献太礼是何？
2: 就
0: 问这人当了，
2: 他比
0: 比的疼这人是吗？比我不去干用个，他太欠了这人了。那在的米这人呢？基本对的，变这人变这人的贫富人了。那在比的比他太离了我了噻。
2: 是哈，咁那个俺弄不来他比好少了，俺比较开源，上源拉丁比弄带九个不一样，我讲的你一上天无可能。
0: 哦。อันนี้นะเขาไม่รู้เฮ็ดนะน้องใช่ไหมป้อน้องเขาดูเขาหลานเขาจะไหนป้อเขาเฮ็ดก็เขาก็ใครจ้องเฮ็ดป้อเขาไม่รู้ก็เขาก็ดิ้นรีนะน้องเขาก็รู้เฮ็ดให้รีเขาหลุดสอนบันเขา
2: ดูเลยมอสั่งมอสั่ง
0: มอสั่ง
2: ร้านของเขาดังคันเนาะป้อขาดิ้นสั่งสอนเนี่ยก็ปล่อยพุ่งปล่อยแป้นในเขาก็ดีกว่าด้วยตัวอย่างอัน
0: ดวนแน่เขาไม่ห่วงรู้เนาะดวนแน่อันเขาไม่หู้นะเขาหลุดสอนบันใช่ไหมเขาสมมอสอนเนี่ยก็เขาก็เป็นก้นรีกันใช่ไหมเน
2: าะโอเคโอเคใช่เลยค่ะเปิ้นลาหรอกค่ะแล้วเนาะมือควายอู่ในจังงับปองวันมึงเออเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าแม่ก็นึงหมอสั่งหมอสอนลุงในลูกล่างมันก็ดีรักเหลี่ยมยิ้มแย่นั่นค่ะเนาะก็ในก็เลยสุดถามทั้งสองก่อค่ะเนาะขย้อนสั่งถึงพี่น้องผู้ยินหอมเสียงก็ได้จึงหรือเที่ยงค่ะ
0: อ๋อถามนั่งสลานั่งอะไรเนี่ย
3: อ๋อถ้าว่าพอเป็นคนมาก่อนนึงเนี่ย
2: อ๋อค่ะ
3: เพราะว่า

0: เขาเป็นก้นเลยค่ะ
1: เอาค่ะ
0: เขากึ่งมีก้นอยู่โย่เลยค่ะ
1: เอาค่ะวันเจอค่ะ
0: วันเขาเป็นก้นมาในเขาเห็นยาวสางเลยค่ะ
1: เอาค่ะ
0: คนเดินมาเพราะว่าลัดลงจะขึ้นเลยก็เพราะฮักจะขึ้นเลยก็แต่จะขึ้นเขาใน
1: เขาเห็นอีสัง
0: เขาเห็นยาวอีสาง
1: เอาค่ะ
0: เพราะว่าตอนเดียวเขาลัดลงยาหมกกำเลย
1: เอาค่ะ
0: เพราะเขาตึ๊ดตื้ออยู่ในว่าตื้อป้นเหนือจะไหนเป็นเยี่ยนค่ะจะไหนแต่การจะขึ้นเขาที่เห็นดีกำกับ
1: เอาค่ะ
0: แล้วก็เขาดีสุกาเจเนอเรชันเนาะในคันเน
1: าะ
0: ก็ไหนวนได้คันเนาะภาษาเขาในก็มันไรมาง่ายๆก็เอ้มีแต่วนมาพอเป็นก้นมาในแมตเตเตคันเน
1: าะ
0: มันในพรนี้ไรมันเป็นก้นแล้วก็เมื่อเขาเป็นก้นในเขากึ่งมีว่าคนพรในเขาหับเดียวฮะพอเป็นก้นจะคืออีหังก็แต่จะคือเขาเห็นเดียวฮะก็เขาดีเห็นเจอไหนในเขาดูเป็นก้นดีกะ
1: เอาค่ะ
0: มันดังว่าเล่ายามเอาคำในเนี่ยเขาเป็นอุปัตเดี๋ยวเป็นเพเขาเป็นเพมาไหนอันเขาเป็นก้นหนึ่งก็กาขันก้นหนึ่งก็เนี่ยมันเดี๋ยวซุ่มพอซุ่มในก็อันเขาว่าเขาฮักเจอคือเขาอยู่เขาฮักปอเมเขาอยู่เขาฮักตัวเขาอยู่ในก็มันบ่องสังเกตนะคะเนาะในข้าวนั่งสาราเดมันว่าย้อนสั่งจะไหนคะเขาไว้กาขันเขาเป็นก้นมากก้อนหนึ่งสักก้นเขาเนี่ยมันได้ง่ายง่ายเขาไว้กาขันตัวเขาเท่าไวกาขันอาซาเข้าในคันเนาะ
1: เอาค่ะ
0: เวลาในก็คัดเจอสิเท่าไวสิกำอยู่ที่เลอตั้งเลอสิก็ตลาภาษาในเสียมว่า
1: เอาค่ะ
0: พอตลาในมันไว้เนาะเจอเข้าในลองอันดีเสนไหนมันถือเวลาในปีก็อยู่ยำเสนไหนข้าวนั่งสาระก็อยู่ที่ไหนสิสุดต้องก้นกุกก็เท่าเคลื่อนเราเสียมว่าอะไรมีตลาเราหูเจอพอมันสิเนี่ยอันเนาลีอันเนาอันลีอันเนาแมนอันเนาอันแมนอันเนาพิษในก็ห้ามโมจักเพศิเวศิกรรมเนี่ยย้อนสู้ถึงอยู่ค่ะ
1: เอาค่ะยินดียินชมได้ค่ะเนาะ

0: ะลมตรงตรง
1: กำแนกดีหมูเขาไม่ยอค่ะแค่ย้อนสั่งอีสังเพียงค่ะ
2: ทีละห้องก้อนเหมือนแป้งแก่ย่อ
1: ห้องมันไม่อะไรอยู่กัน
2: ลีหูขึ้นต้นถือลีหู้ตัวไปตัวมั่นเหนียวนาน
1: ใช่ค่ะจำหนังพี่ปีเขาตั้งสองไรมาซับแรงปันไรมาบอกลาดเนตัวทั่วพังผ่าทั้งมันเกี่ยวกับเลยยามเขากับในก็เขาคาเขาพี่น้องยิ้มจมขับใจเต้เต้วาวาค่ะวันเมื่อนะว่าในก็มุมมองติเลยครบทบจองถามแทงก้ามหนึ่งอยู่ในค่ะเนาะเอาค่ะยิ้มจมได้ค่ะเหมือนสุขา

0: ผมมาทบกันในก็เป็นข่าวเงาหลีบุญดาพี่น้องใต้ค่ะเนาะก็เพราะฉะนั้นแลในพย้อนต้องถามด้วยกังเจอปีหมอกจำข้าวค่ะพย้อนสั่งสังถึงพี่น้องเจื่อนได้ยินถมเสียงความใต้ค่ะนั่งหรืออยู่ในในข่าว
1: ค่ะพย้อนสั่งถึงอันเป็นพี่น้องผู้ดอมเห็นความมอตั้งเสียงก็โกกนอะไรมีตั้งถ้าหอมจอมจอนกันสิแหละตั้งหันถึงตั้งบวชน้ำใจอะไรกองของตกกันสิก็เปลี่ยนแหละลองอันยาเมากำก็วันนี้อ่อนใจตั้งเสียงเวลาเส้นตีลีสีคุณมิวค่ะ
0: ยินดียินชมค่ะ

เขาขามาถอมได้ปืนหูตังหันในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าแรกลายอ่ำเพ่งกำหนึ่งไม่กำหนึ่งกัดกำหนึ่งฝนตกลมแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนำเหลืองมาอําบาลุกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ำหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสและแบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ำเสียแหละเป็นตั้งเป็นไลเตอร์นำมาเต้ๆในค่ะอ้อก้นตั้งน้ำอันไรซ้อนตักพ้นอ่ำเงื่องแวไรนั่นก็เตมีนำหนาค่ะถึงที่พ่อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสียอ่ำก้าตั้งเป็นต่างเมี้ยวย่อนนำฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดให้ก้นเป็นตั้งเป็นนำเต้ๆในค่ะต้นตาลูกอ่อนแหลงหลูเลยด้วยลุ่มลาปันนิลียาเรปันเตอร์นำพ้นย่อนเตนาวเสียและเตจังจับตั้งเป็นหลอดลุ่มติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ่อหลูฟังย่อนโคของอันเกือเหม็นมีแบคทีเรียเจ้านั่นติดจับไว้อยู่เจ้าในกอดถูกดีเลยดูล้อมด้วยถึงลองมดใส่เซียนใส่ในค่ะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเตะใส่ซวบว่าเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูตาทูหังคำว่านั่นเตะละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาแรงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองหัวไล่กอบนั้นเดี๋ยวเลยมีลองตั้งมดใส่เซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเฮาคาจ้อมในค่ะต้นตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอันเตะพบยากำน้ำนั่นก็เจ้าหนังตั้งเป็นหลอดลมหูเจอไขวัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดเกลเจ้าหนังในค่ะพ่องออกเฮิร์นหือกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านั่นก็ไฮตื้อใส่แคบติ้นอันนั้นก็ซอกติ้นย้อนจังเหยียบแย่เยี่ยวหนูด่าได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยี่ยวหนูกันไรนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันในค่ะมาฝากตัวทุ่งถึงพ่อแม่ปีน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ในค่ะ

0: เมื่อพ้องเจ้าเก่าตกซุ้มกว่าปอกนึงนั่นอย่าเปเจอตกเฮยหยุ่มยำว่าเจ้าเก่าเฮ็ดอะไรอยู่ในเซสืบคัดเจอกว่าแท่งวันหนึ่งเดถึงเยี่ยงใหม่เจ้าเก่านั่นอยู่อ่ำห้างค่ะยันเปนั้นย้อนเฮยพี่น้องเขาไว้เจอแก่นแข็งไว้เจอเฮยคัดเจอตอนดาเคียงตาในจัดป่านอกคานั่นเสียกำในค่ะย้อนสู้ปันกูก็เจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าปูหมอนคิงหน้าเขาเขาอยู่ลีกินวันหน้าการขึ้นใหญ่เต้ต้วนกันเลยกินเหลืองดูเหลืองกันค่ะเขาส่งถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนกูมือกูวันอยู่ในค่ะส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันแทงคณะตอนด่าในวันเมื่อในผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันแทง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในในค่ะขอบใจถึงกูก็เสผัดยันเมื่อเย้าค่ะมอนมอนค่ะขอบใจค่ะ
1: ตอนด้วยฮะเสียงต้มมือ Hey!

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามได้เลยครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยพื้นที่รับมือได
6: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจะนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ด้านกองกำลังสุรนารีพบฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมประท้วงทั้งในระดับพื้นที่และผ่านกลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนต่อไป
7: กองกำลังสุรนารีรายงานว่าวานนี้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องโดยกำลังทหารกัมพูชาในแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเองบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745พื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพทุ่นระเบิดดังกล่าวได้จากแนวพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยและหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการประท้วงในระดับพื้นที่พร้อมทั้งนำเรื่องเข้าสู่กลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ต่อไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าวปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกกฎหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
8: นายกิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมสั่งการให้จัดหามาตรการรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนหรือรถพุ่มพวงโดยปรับปรุงแนวทางให้จัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรย.12ลักษณะพ่วงข้างอัตราภาษี150บาทสำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนตัวพ่วงข้างต้องติดตั้งด้านซ้ายมีโครงสร้างมั่นคงไม่บังทัศนวิสัยมีระบบเบรกที่ปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยยามค่ำคืนทั้งนี้เจ้าของรถสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐสามารถทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำโมเดล AI มาทดสอบความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐมีเวลา30วันสำหรับการทดสอบโมเดล AI เหล่านี้ก่อนที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI จะเปิดให้สาธารณะหรือองค์กรนอกรัฐบาลใช้งานนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังกำชับให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งระบบของรัฐบาลคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลหลัง Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ปฏิเสธที่จะเปิดตัวโมเดล AI Mythosสู่สาธารณะเนื่องจากโมเดล AI ดังกล่าวมีความสามารถในการชี้ช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงระบบธนาคารหน่วยงานรัฐบาลและโรงพยาบาลน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดาจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์
1: เบอร์ซุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
0: ฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สิบบาทท่อโคโลเย่แผลวีชอติพาและงาคือสิบบาทท่อโคโลเย่แผลมาเย่แผลวีออเจติพาอาชิยอตุยอชานีแตนิกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับโคโลเย่แผลวีชอติพางาคือไทมิกอโคโลเชตาและไทวิบะจอวิชอติพากาแผลวิโยและออกเกานิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวิชอกาแผลวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิเวข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผลวิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติ10บาททองไม่กาสิทธิ์30บาทกูเวชได้เผาโคโลงาฮือเย็บแผลมาเย็บแผลเวออเมจอมาจอเวติพาไงไงงาฮือออตุงาฮือเช่นยิกาวิโยเว็บไซต์สปสชพ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลยกาสายด่วนสปสชเต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตุเช่นยิกาวิโยแม่
4: งาคือลาหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาคือนิมาลูจาวิโยงาคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาคือเตกาลิเลกางาคือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตา

ค่ะเดออบิออเนลาหูยาเตกาเลเลถ้าตะลุยอยาบิอคอลุละเซจาเลอไรกาอบุดะเจอคอลุหะยูลาบิโยจะได้คือเนาะคือกากาเชวิอคอเชเลนะคือคอยะลอยะอคอตอกออติวจาวะจิงไมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโรเฮิร์สต์ไลฟ์พอเนี่ยคือลาหูข้อไรกาอบูดะจ้าต่อไปเชวิโยและงานลาหูข้อป้อเชเซมานักขบูเมวิโยเต้ยนิเลเล่เต้ยชดเต้นาลิตาและสาวุมหลอกก็เต้ยชนาลิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขะไกเต้ยฮาลิลิงาคือลาหูข้อไรกาอบูดะจ้าต่อไปเชวิโย เนี่ยคือลาหูยาติกาลิเล่กาออกคือเปิดตาและออเลมือทักขะไกเต้ยแกลาหูข้อพอนาเลอเนี่ยคือลาหูชอเจเกลติแกออกาปิดะไปเทวิโย

อปุดาจาวิโยยะนิมลอกอติปอทอกาดาจาวิออญอยาฉอคโลงาคือติปอกอกะมีลาแลจุปาอุปาโรเชตาวิออวิออญีลาหุยาติผาเกอติเกไรกาอปุดาจาคโลงาคือกะพูกะมอดาแลออคอกะกอกะดาเกเชวิทัปะตออรอปุแลติกาเลเลถาตาอุยอยาวิออคโลลาเซจาเลออไรกาอปุดาจาคโลหะยูลาวิโยแมฮาวิออวิออญีลาหุยาคาพอเชพอโรเชตาวิคาคิเปเจลีนาเตกาลีลีทอกาจาเมโดเมซเมกาเมฮาเลโดซาเทลีนาจูดิเจวิออยากาเนคือไทมิงกอคโลเลมุยิคอยาลุลาปูวิทัปปาตองาคือเตกาลีลีกามุยิคอยาคาสปอตอลาตาวิอานาอากอติปัชางาคือตอดะเลบูกากากิตุออปูเตกาลีลีกาจาเวโดเวเชเวจอเวเตจูลีลีพออายิเตเลอาชิยอตุยอยะกะทะคะเดนิหะสาดะกิสิแมและยะญิเวอยะแลชุริสะคะโลสุปเสญิเผวิโยยะญิแลขอหะปะจุหะปะคะโลยะญิหะปะสุเสญิมอนเผวิโยและจะขอโทษกะญิหิญิชุขะขอมขอฮาวิโอวิโอเนราหุยะติพาโอติญิเลเลมุลอกอวิโอยะติชุตินาลิตาแลสาวุมรอกอติชุนาลิทักขะไกติญิเลเลงาฮุละหุคอไรกาอบุดะเจาคโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอมาโก Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาไลสติตอกไอเชียววิทยุเรดิโอพอลอกว่า AM ติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอคือละหุคอไรกาอบุดะเจาตอกไอเชวิโยแม่แล้วยะญิเวอยะกางาคือไทมิงกอคโลแลอาจุยารัฐบากามมาเตแมเรียกาเจวิออนเผวิโยอแล้วก็ยะนี่แหละงาคือไทจมคูโอคาพอวิออนทาจาดาวิออคโลอายีอือจาเวตินเผวิโยเรียกนี่แหละงาคือไทมิกอคโลเวงาคือมีจมคูโอคามาติชกาติกาปอวิออนเผวิโยแมเจราปะตองาคือไทมิกอคโลเวฮาปาลิออคโลทอกายะนี่แหละอาจุยาราชกาก้าเจวิอันนี้แต่ก็เลยหาปาลิเมเนี่ยเตียวิยอมและลิยะเนี่ยกางาหุมมีจอมคุโอคามาติชกาติกาโยปอวิอนแผวิทัปปะโตลิโยธาตาอุโยยาวิอคโลโยวิอบุธาติเกชิมุไกวิยองาหุไทมิกอคโลกาจอมคุโอคาจอลาปุเวติชกากาปุวิโยเลกะเตเลชุดิคืออุปเชเวนาบะติชกาเวจอมมาลิคุโอคามาเผวิโยเอกโยแลลิฮาปาสุเสญีขอฮาปาจูฮาปาญีหิงาหานิชเตขอทาปอตาวิเจพระบรมราชินีตะกุและเมลาตาวิโยเรียกให้คงอ่ะคือไทมิกอคโลกาจอมคูโอคามาณบะติชกาเรียกจอตาวิโยเรียกให้คงอ่ะคือไทมิกอคโลกายะญิกาลิโยวิอบุทาโดโนวิอคโลยอทาตาอุโยยาและเรียกฮาวิอวิอญีลาหุยะติภาโอยะญิแลงาคือไทมิกอคโลกามีจอมคูโอคาพออายุจาวิออนีตินแผวิโยอรอกอยะนี่แลงาคือมีจอมคูโอคามาติชกาติกาปอวิออนแผวิโยแมงาคือไทมิวิจอมคูโอคามาติชกาติกาวิออแมคาบีเวแลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุทาพิมลรักพระบรมราชินีแม่ตาเวเลงอะหึมมีจอมคูโอคาติเชกาติกาเกโลเวคูโอคามาเผวิโยแม่แล้วก็ย่อแลฮาปาสุเสนีขอฮาปาจูฮาปาญีฮิงาฮานิชเตขอทาปอตาวิจิแม่เลงอะหึมมีจอมคูโอคามาโยเวอาสะแลออชิฮิขอบิปวิโยเลงอะหึมมีจอมคูโอคามาติชกาเตกาปอวิออนเผวิทัปปะตอยะญิงาคือไทมิงกอคโลอาจุยาราชกาสนะติภะคะปุยกะเจวิโยแมเฮกองาคือจอมคูโอคามาติชกาติกาแลยอปอกอติแลลิมูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อวิชอจิแมงาคือไทจมคูโอคาติชกาติกาโยถาคูโอคามาวิอายาฮาปัสโซออญิงาฮาปาญิฮิงาฮาขอชญิขอทาโยถาอางาหึมมีเวจมคูโอคามาวิติชกาติกาวิอายา
จะปีแล้วลียศถาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลรักพระบรมราชินีแต่ก็แล้วอาญาโอเมเมปิตาวิโยเรียกกันว่าคือไทมิโกะคอโดกะไทจอมคุโอคาติเชกาจอตาปุวิคาชูคุโอคามากาติเชกาจอตาปุวิโยเรียกกันอย่างนี้ยอปวิอนแผ่วิทัปปะโตยอวิอบุทาชื่อชื่อมูลเรียกคือจอมคุโอคาคือทาริตาอุยอยาปิวิอนแผ่วิโยงาคือมีพ่อแล้วก็แล้วอาลาตาติพาชุและเรียกคือมีจอมคุโอคามาติเชกาติกาถายอปวิอนยอคโลยอเกกากาฮาเลเลยอถาตาอุยอยาเลอบูติพาติตาปิวิโยเรียกงาคือมีคโลเวจอมคุโอคามาติเชกาติกาปวิอนีอลอติพายูเวลาเลงาคือราหุยะถาโทมาลาวิโยแม่

นี่คือชมอชเกติพาเกลโลแพมาวิโลจิแมมาวิเลชมอติพาเลติพาพาโลโกจาตุติพาคาเดมาจิกาอามามากาจาปุยวิเลคือกูออกากามาจอเวทปาโตเลชมอชเกติพาชุดคือวิโอยาเลเลอานามาเป็นดักไอปุวิโอโมติพาเพวิกาทิมาลาวิโยชมอชเกติพาเกียวชุดคือเพมาจาวิอานามาเป็นดักไอปุวิจาวิโดวิเชวิจอวิอาสติคาถะจ้าดะเลเพลาวิโอลอติอานาเลงะคือชมอติพาเพมาจาวินาบัตเตออสมวิอานาจิเมเลเปื่อเลนาบัตเนลอโกชริคือเลบาวาอานาเจออสจาโอคโลออชอจอวิอานานะอวิอานิราหุยติพาโอบาวาอนาชกะก็ตุอเจแมงาฮึจาวิโดวิโอคโลคาเดมาจิกาวิติยาทาลิงาฮือออตุลูวิซิวิโอเจติพาทากับฟุกเอลาวิโยเฮโกติพาพาโลโกเลจาโกจามาวินะช่วยจาลิโอชูจอวิอาจามอกก็แม่เวตาเปียวอลูทากะอยู่จ้าเรียกให้โกจักโกจามาช่วยเวจามาอะเลแม่จามาแต่ก็เลยมือเรียงอ่ะคือตุคโลเรียอันนั้นที่จะปฏิจจ์เพตอลาเวอสมเวอันนั้นก็ก็ตุวิติอันนั้นอยู่หาซาเลกามาในปื้อแม่เรียกให้ตีแล้วเรียกบ่าวว่าอันนั้นอสเจ้าคโลอชอตาวิกาคาชิโยเฮกงาคือตีกาลิเลกายะนี้อาศักกาลาวิติยาธาจ้าวิโดวิพ่อราสอจ้าปื้อวิโยนี่คือมอกก็แม่เวจึวีดอจอวีอาเจติกาอยู่มาเพลอลีออลอกงาคือดอจอวีจึวีออเจติภาคัสติกาอยู่วิทยาทาก็ตูอิจาเวลีอานาบาวาอานามาโกออสมเวอานาเจติภางาคือชมอชอกเกเกวกาทิเพมาวิเจจึได้คือเพมาจาเวนาบัตเตออสมเวอานาลีติฮาเวียปุสเอสอวีลอกโอชขอปุสเอเคเลงาคือไทมิงเกอคอลชมอชอกเกติภาเพมาเชวิโลจิแมเปื้อเลนาบัตญีบาวาอานาลอกติฮาเวียนชเตปเซจิแมเปื้อแล้วอุนอนเนพอจันดาเวอานานาลีญีปเซภะคิจอเชวิโลจิเลชูเวมอลาเวและโอกามาจอเวเลจะเคเตียลาโกแลเลออตุคโลอานาชเดพาเตจิปติจิแพตอลาวิเจอานาชเดพาเลฟากาเวโยเลฟาเวอคาคาคิกาติฟาเลโกโกเต้งาคือจาวิโดวิทากาฝึกแปจ้ากาจิกาวิโยเรียกเจ้าหลอกคือร้อยจ้าชมอกโคกเวจ้าผู้จ้าเลือกหลอกวิบาโกเวเลเฮก็ชอบจาวิโอชูจอมาวิอาเลเมอาเลค่ะนับพ่อยคือเวชริภากังคือกาจายกไอวิโยเรียกออติภาจ้ากาเรียกเข้ากล้องโกเวนะเรียกจานอชอชอจอมาวิจิเมตีกาหลอกจัสซี่ออจ้าเจเรียเต้นยิ่งเวอคุณรู้เรื่องอะคือออจ้าเวอลูกูนะออลูกูหรือมาจากชอเจคนอุติภากะชมามาช่วยวิลโกตาจ้าจิเมลิชมาสกัดชอจาวิลโกชมามาตาจ้าเจสารือเลกาชดิจ่อทุเรียนเลียทุเรียนแม่เวอยาเพวิโยเรียลุงอะกุดโจจ้าอยากให้ติภาลโกมาโดโจเรียปิญญูเวกขามากาเจเฮโกงะคือทุเรียนสกัดจ้ามาจากกุมาดะลอแม่ออชอคือว่ามือจงมาจาวิจิกุมาเรียกแต่เลฮอวีออซาจอวีเจทุเรียออคโลกาเฮโกฮอจารุจังคือฮอจารุจาทาลีทุเรียจาวิลโกกาออตุคอกาที่ฮอวีจิแมอุกูมืออุกูนาลาวิโยอุกูกะมือลาวิโยลิมาโนมาเทติเลมุยลาวินาลิฮอจาวิออยาออคโลลิทุเรียจามาวิชกะเฮโกลิงาคือออสมุเวอานาเพเลลิบาวาอานาเพวิชอติพาเลจัตุคะเดกะจิกะเลคะเดกะนิสอจาปุวิโยลือเลกะมอซาลากูปิลาวินาชติพาอ๋อยาจอๆลิงก็คือคาเดกันโดวิโยแต่ก็แล้วอวิอญาราหุยติภัทธาชุดิคือวิอยาชมชเกติภาเกียวเพมาจาวิอานาแลเลนาบัติออสมวิอานานาบัญญบาวาอานาจิเรียกให้ก็งาคือชมติภาจาวิโดวิพอคาเดจิกาปื้อแลเลออตุเชสาจอสากาตุออโปนาลิติกาลิเลทาอลอชติภาอยู่เวลาแลเรียกจะเกกามาลาวิโยแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกพบเซอร์เบียเวลา14 นาฬิกาวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวน149 รูปเดินรับบิณฑบาตจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569และกล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา19 นาฬิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วง1 ทุ่มวันนี้ที่ท้องสนามหลวงก็ที่ท้องสนามหลวงก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรก็ฝากกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมวันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในเวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานพร้อมเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพระสงฆ์อนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบณศาลาสาไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวัง
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วสารทิศรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่คอยให้คำแนะนำดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังคอยให้บริการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนางสาวจงกลนีหลวนพาณิชย์อายุ62ปีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยตนเองเนื่องในโอกาสมหามงคลอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมขอถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3: ก็ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งชีวิตของคนเราที่เกิดมาได้เข้ามาถึงในวังมาลงนามถวายพระพรครั้งนี้ก็อยากบอกให้พระองค์ท่านว่าทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยั่งยืนนานแล้วก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่คู่คนไทยไปชั่วนิรันดร์
2: ขณะที่คณะนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จากทั่วประเทศกว่า400คนต่างปลาบปลื้มที่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
4: ก็ขอให้พระองค์นะครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับปวงชนชาวไทยและก็ลูกๆนักเรียนต่อไปครับผมในส่วนของเยาวชนนะครับก็จะทำความดีครับผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับผมในฐานะที่เป็นเยาวชนและก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนเยาวชนเหมือนกันครับผม
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงภายในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เปิดระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และในวันพรุ่งนี้จะเปิดลงนามระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.thหรือระบบลงนามถวายพระพรของสำนักพระราชวังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันในวันนี้ยังร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระราชกุศลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามในช่วงบ่ายอีกทั้งยังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติณศาสนสถานทั่วประเทศโดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาวันพรุ่งนี้ที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมพลังศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แก่การจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรณวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคและโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือมาริชโยรายงาน
0: พระตำหนักทักษิณราชินีเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3มิถุนายน2569พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา 16:00 นวันนี้ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: พระสกนิกรจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อย่างพร้อมเพรียงเช่นจังหวัดสระแก้วมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นส่วนจังหวัดพังงาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาโดยนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
7: วันนี้ที่บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีพระราชเมธากรกวีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12-13 ธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดสนามพรามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอเมืองเพชรบุรีและตัวแทนภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวเพชรบุรีร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความผาสุกของประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเวลา 19:29 นณบริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหรือสถานที่จัดงานตามที่แต่ละอำเภอกำหนดโดยพร้อมเพรียงกันณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
8: ที่หอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสามมิถุนายน2569โดยร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน149รูปจากนั้นร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธอุทยานตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนพงศ์ศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
9: ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดก่อหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 300,000 ตัวสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านพระสงฆ์นิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบกนิกรนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่านอกจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่อำเภอกันตังและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงเย็นด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอหรือ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่วัดเจริญประชาธรรมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมกว่า300คนอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
12: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสเพื่อแสดงความจริงใจในการเข้าเป็นสมาชิกและแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่วางแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
13: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของฝ่ายไทยจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงถึงความจริงจังและจริงใจของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ล่าช้ามาหลายปีจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่รัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายรวมทั้งมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD
14: มาครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าระดับรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของ OECD เรามาเพื่อแสดงถึงความจริงใจจริงจังของเราที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วเป็นโอกาสที่สำคัญด้วยที่เราจะแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวทางแล้วในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ก็ถ้าดูจากจำนวนเสียงในสภาก็เป็นรัฐบาลที่ทุกคนมองว่ามีเสถียรภาพคือความต่อเนื่องของนโยบายการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกับกระบวนการเจรจาเข้าสู่ OECD ครับ
13: นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามซึ่งต้องมีการแก้ไขและยกระดับกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีการแก้ไขเรื่องอื่นเช่นการปรับโครงการหลีกเลี่ยงภาษีการปรับการช่อโกงซึ่งจำเป็นต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริง
15: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์ประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
16: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
15: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ไทยช่วยไทยพลัส6040หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดรวมกว่า 4,500 ล้านบาท
17: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง2วันมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,500 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า14ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จกว่า 790,000 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมก.เรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขส. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามจริงมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเป็นเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยในพื้นที่รับมือได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเป็นปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ซึ่งกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจนนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลว่าการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพื่อเริ่มต้นการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะ MOU 2544ไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีแต่ฝ่ายกัมพูชากลับกล่าวหาฝ่ายไทยว่าตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยฝ่ายไทยมองว่าเมื่อใช้กรอบของอันครอสที่ทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีแล้วก็ควรเจรจากันในระดับทวิภาคีก่อนทางนี้กระบวนการประนอมภาพบังคับต้องใช้เวลาหากไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการนี้จะยังไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันได้ดังนั้นจึงตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชา
14: จริงๆแล้วเราก็พร้อมที่ตอบสนองแต่มันต้องมีความจริงใจเพราะปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขโดยง่ายแล้วถ้าเกิดเขาพูดถึงแก้ไขโดยสันติวิธีสันติวิธีที่แท้จริงคือพูดคุยกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยการหาแนวทางแล้วถ้าเราหาแนวทางออกไม่ได้เราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีอยู
0: ่ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงต่อไทยโดยกล่าวอ้างว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปติดตั้งธงชาติสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการวางลวดหนามโดยระบุว่าการจัดสร้างพระพุทธรูปและการติดตั้งธงชาติไทยเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยและการควบคุมดูแลของฝ่ายไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในเขตพื้นที่ของไทยโดยกองทัพบกยังคงยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศรวมทั้งการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนส่วนการวางลวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องบกเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในเขตอธิปไตยและพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยเช่นกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนลดโอกาสการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดโดยสอดคล้องกับแนวทางการลดการเผชิญหน้าและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
18: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
19: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดี เช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
18: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันหากไม่มีอุปสรรคใดๆจากการกระทำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐในฐานะคนกลางต้องการให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนดำเนินต่อไปอย่างอิสระโดยแยกออกจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลอิหร่านไม่เห็นด้วยความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่คณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเริ่มการเจรจาสันติภาพโดยตรงรอบที่4ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติวุฒิฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟและแคว้นคาคิฟเมื่อวันที่2 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น

0: ที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมพบว่าเกาหลีใต้และอีกกว่า60ประเทศยังคงละเลยการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้านนายจิมมี่สันกลีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับการที่ประเทศคู่ค้าละเลยการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอนี้จนถึงวันที่6กรกฎาคมก่อนจัดการไต่สวนในวันถัดไปนายกรัฐมนตรีแมทธิวเวลของหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งเป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เปิดเผยระหว่างการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อหาความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลโซโลมอนจะทบทวนข้อตกลงด้านความมั่นคงที่เคยลงนามกับจีนเมื่อปี2565ซึ่งเปิดให้ทางจีนสามารถส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้ามาปฏิบัติการในหมู่เกาะโซโลมอนท่ามกลางความกังวลของออสเตรเลียและสหรัฐต่อบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวว่าออสเตรเลียและหมู่เกาะโซโลมอนจะจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมเดินหน้าโครงการฝึกอบรมตำรวจระหว่างสองประเทศต่อไปทั้งนี้ออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญากับหลายประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิตูวาลูนาอูรูและปาปัวนิวกินีเพื่อทวงดุลการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักเตะไทย U19 จะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการเล่นร่วมกันก่อนการฝึกซ้อมธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรกล่าวว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้ฟื้นฟูร่างกายโดยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและโปรแกรมด้วยส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาหลายอย่างมาปรับใช้กับทีมชาติซึ่งเกมทีมชาติ2เกมนี้ถ้ามีโอกาสลงไปเล่นก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
2: การที่ได้ไปเล่นญี่ปุ่นก็ช่วยแบบพัฒนาตัวผมด้วยครับแล้วก็ได้เหมือนแบบตัวผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยที่ได้ไปตรงนั้นก็ช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างครับฟุตบอลญี่ปุ่นมันก็จะแบบมันค่อนข้างเร็วครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันครับเพราะว่าถ้าเราช้ากว่าเขาเราก็อาจจะแบบตามเขาไม่ทันนี่เราก็ต้องปรับตัวกับที่นู่นให้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยครับ
1: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนนี้พบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่กินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโดนีอิราโอลากุนซือชาวสเปนิชวัย43ปีมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอันเนอร์สล็อตกุนซือชาวดัตที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังหารือกันเรื่องทีมงานของอิราโอลารวมถึงแผนการทำทีมในอนาคตก่อนจะมีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการในไม่อีกกี่วันข้างหน้าการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมาวิก้าบันโซดมือ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกแพ้ปุสลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม

0: 3-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันไว้ในรอบแรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะราฟาเอลคอดามือ27ของโลกจากสเปน3เซตรวด7-6ไทเบรก7-3 6-1และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยาคุปแมนซิกมือ26ของโลกจากเช็กที่หยุดความร้อนแรงของชูอัลฟอนเซกาดาวรุ่งจากบราซิลและมือ28ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3และ7-6ไทเบรก7-3ด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเมียร่าอันเดเอวามือ8จากรัสเซียเอาชนะโซราน่าเคิร์สเตียมือ18จากโรมาเนียอย่างเหนือชั้น2เซตรวด6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับมาตาคอสยุกมือ15จากยูเครนที่เอาชนะเอลิน่าสวิโตลีน่ามือ7เพื่อนร่วมชาติมาได้บุดวิด2-1เซต6-3 2-6และ6-2นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมจำนวน12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย6คนได้แก่กสิดิษฐ์สำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปัชญาอิสโรส่วนนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะและเพียงทานผลิพืชชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมที่ผ่านมาทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแถมยังจารึกสถิติใหม่ประเทศไทยได้อีก2รายการโดยเงือกออยสวนีบุญอำไพนักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทยเหมาคนเดียวมากที่สุด3เหรียญทองจากประเภทกบ50เมตร 34.94 วินาทีกบ100เมตร1นาที 10.90 วินาทีและกันเชียง50เมตร 28.96 วินาทีทีมนักตบลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมสนามจริงก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกนัดแรกที่จะพบกับเซอร์เบียที่หนานจิงโอลิมปิกยูธสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรได้เน้นเรื่องการเสิร์ฟรับเสิร์ฟก่อนที่จะลงระบบทีมโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจกับการฝึกซ้อมนักกีฬาไม่มีปัญหาทุกคนค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport ช่อง29นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคอมแบทชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2026ณกรุงบราซิเลียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในระหว่างวันที่8-13 มิถุนายนนี้โดยมีชนิดกีฬาที่จะการแข่งขัน5ชนิดกีฬาประกอบด้วยยูยิทสูคาราเต้มวยไทยวูซูและมวยปล้ำโดยคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น76คนประกอบด้วยนักกีฬา46คนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ประจำทีมแพทย์ผู้สื่อข่าวจำนวน30คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ล่าสุดมีนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยด้านพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 8:40 นได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.มาเป็นประธานในพิธีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้ เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารและการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่021413930กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคสูงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายภาพนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ hrdms.thaijobs.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทาให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่021410775และสายด่วน1355สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอของการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเครื่องประดับประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นหลายคนคงนึกถึงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสวมณงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในคืนวันที่30เมษายน2569ที่ผ่านมาที่ได้สร้างความประทับใจต่อราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประสบกนิกรชาวไทยโดยที่มาของรัดเกล้าองค์นี้นั้นมีประวัติความเป็นมากว่า100ปีค่ะรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะหรือฟรินช์เทียร่าเป็นรัดเกล้าเพชรโบราณรูปทรงแฉกรัศมีโดดเด่นด้วยเพชรที่เรียงเป็นแฉกแหลมเปรียบเสมือนรัศมีของดวงอาทิตย์และสามารถแปลงเป็นสร้อยพระสอได้มีต้นเขามาจากเครื่องประดับของสตรีรัสเซียที่เรียกว่าโคโคเชนิกเริ่มแพร่หลายในยุโรปและมีการนำเข้ามาในสยามเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปทรงเลือกซื้อและทรงนำเข้ามาเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทำให้รัดเกล้าองค์นี้เป็นภาษาการทูตชนิดหนึ่งเพราะในโลกของราชสำนักยุโรปซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกในยุคนั้นการมีเครื่องเพชรรัดเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์และฉลองพระองค์ถือเป็นการแสดงความมีอารยธรรมความมั่งคั่งความต่อเนื่องและความเป็นสมาชิกของสังคมกษัตริย์สากลค่ะในอดีตรัดเกล้าเพชรองค์นี้มีหลักฐานปรากฏชัดในพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบทอดมรดกชิ้นนี้มาทรงในหลายโอกาสสำคัญรวมถึงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2546และในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบทอดศิราภรณ์องค์เดิมนี้กลับมายังสวีเดนอีกครั้งท่านผู้ฟังคะ การปรากฏตัวของรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนเวทีสายตานานาชาติแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีที่สืบทอดมากว่าศตวรรษเพราะรัดเกล้าที่ดีที่สุดคือรัดเกล้าที่มีเรื่องเล่าและไม่มีเรื่องเล่าใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามรดกจาก6รัชสมัยแห่งราชวงศ์จักรีจบบทความประจำวันเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอโบดาจ้า
3: โอเมชอปเปอร์
2: เบอร์ซุงคา
4: ก็ว่า
2: เนาะซง
5: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้
6: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
7: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษาก
8: รมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้อ
9: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สิวคุณาจางวิแสงหน้าเมื่อนักกำแพงพิษเอาเย่คุณาของนาลานกวินเลยางเมียนามาเนเมียนาเจ้าเวโยเมียนยาโอ้เนียนาเนียนอลาเวเสยามโยเจียนโพเวตังนาสิวคอยทุเงลาสิ้นเสียค่อยอาแปดแจงเฮาแจงอ

见了阿彪了，呀，我也是要找。

เมาก่อนทางนามีว่าคนว่าเพียมเวลาในจานาเพียมาเย็นเลยที่ดาวเย็นเพลงสูจังสูนเฮาทิ้นนานานิคุณนาสิวะกุยโยเนปุยโอทุนาเกณฑ์เฟยุลาทัศเสียนเฮาโอบยอพ่อแสงเดียวเสียนาดาลุงเตียวเจนตาขี้ปาหรืออยู่เจ้าวางแล้วอย่างวิเศษต่างอาส่งไปเนื้อผิวเอาอย่างล้อเงินเปลือกตาเจนเสียนเอาปีโนเจมาตัวเสียนานี่นาจุดอยู่เนื้อแถวเราทิ้งเพียงเธอไว้รอกว้างมาคู่ว่าโอ

ังเย็นสิ้นเทอาโอมินเบลาเยี่ยมเจวานานเสียเนี่ยลีลายามนามาเจียผู้เป็นอีนอย่างเยต่ออาอย่างอยู่มาแง่โยโลยะนาสองต้องยินล่ออาต่อยอย่างโอเสียนฟังตัวสุเกตานาเสียนานาต่อยแง่โยโลดูเสียอย่างเลออย่างไม่เท่าตาวย่างว่าวิเลียวตายที่นาเงี้ยเดินเลอที่นาลางยิ่งโลกเสียอย่างเฮาเอ็นเออ

ูที่มานางก็ยามเออทิ้งจางเชียนายางเนี่ยนาตุ้งโจวาโอเนี่ยนาแท้ไม่เปิดไม่ห่อหูนอ

ตเตด้วยมังแห่งมีนาตเวเจียนาลิวาเท่าเนี่ยปุยโลยามยินเท่าเอต่อยฟางเออกว่า

ยังเอ่ยเย็นโยธาเหมือนนิ้วเฮาเดียวยอมเปลี่ยนหน้าเตียไม่แย่เชียวเลยทิ้งเดียวจะขอโลกมาเว้ย

เจอกันถ้าหลอกถ้าตัวหนีขวาอู่อย่างต้องจากเสียตุเลียงปุยเล่าตาหนีหงฟ้าโมแมงอาสังจิ้วต่อวัดแปดเย่งอาเทียนเทียนเนื้อส่งเล่าสุดที่ยังทุกข์เท่าตวงยามยิ่งเวจะฟินนะหายเทียนเนี่ยหอยแล้วยามหิวเนี่ยนะเทียนนะคนหอ

hồn khoa bê la la lưỡi sang hậu liều.

手才你疲劳安弄下那哦姐三道阿弥陀佛表现你长了都保得下不接观音哦阳、哦

才天爹子大石岩也断了快马那行大路了才佛娘那家被啊呀陪娘完了都也得也念那这酒好样

ังโมคาโอทินยังหิวาจะเสียนาตายหอยเนี่ยแม่ยามหิวเนี่ยรอเสียนมอยยัง

ปุงเยียนาอาเปียมแต่ต่อเอจังเทียนาจะตาเนี่ยเตียนเออถึงเบนโตตังเชฟเยอาเฟียวชิงใจอาเฟียวโยนาสินเซลล์เฟียวมึงตัวฟูเมื่อจังทีนเฮาจิว

วันสิ้นเสียเสงสิงเกทินาเลี้ยงปีนาเยียญานาเวเกวียญาดีแล้วไปนั่งโลปินมาโตอาดี

苦表先朝对决啊这都年苦了白色他的啊困有道多年啊记载的白里那在哦前走就不啊上进而待你啊门啊就都那红楼在哦引到白罗林金风恩白瓜落地啊两三年了放弃红恩今天待中国啊黑豆啊满年的老胡伯满年杨福王ต้องจ้าอ้อยมองอามานำเยี่ยวเราสิ้นจอยหยุดผู้สิ้นอ่อนเฟียมสิ้นจอยชิ้นลุงเสียวเย็นเย็ดต่อยแล้วมาหนามาเยี่ยวอ้วนเฟียมโอเจเสียวท้าเย็ดนี่หนาขวาตองหนาเมียนแล้วแต่กินาเสียนต้องผู้เอ้อเจียม

阳，七七那有夜哦娘，姑妹呀那白羊推了了林，春秋啊也显哈哦娘。ยามแต่งายามเฟยอาโมไหวเสลอย่างเย็นเย็นเย็นเลอสุขอ

ามสุจินาตะตาอาปะอินเยเจโลยามเสยามสังอาหาติวะอูฟิวแปงคนเสียนาเจวะยามจามยาโลเจอติวยียาตาแห่งเฮาทุนโชท่าอพยนาจิวาไม่เมืองแปลงเฮาเจ้าท่าเจ็บพินาตายจิงตู้โอแห่งแห่งเท้าทุนต่อเสียทุนเย็นเอาหายเตตุแปะวะหะเสียมโอเสียมโยตาเวลอกองแปลงทานแย่อ่อนโอเสียมแกงเอียจีวะเบียนจิวอยู่ปุ๊กปวะยำก็เสียโยปินเดิมเมแปลงเท้าเสียมนานทุดโอปุ๋ยโกงาเมาเนียนาเทงเบียนต่อยละจิ๋วจิ๋วยางเสียเบียนจิ๋วแหงจี๋ลอดินเกนาหินฟางต่อละฟางต่อแปลินจิ๋วสังเฮาเบียวฟางต่อเวจานาควาตาวังเนี่ยเจียวคุ้มฟังอันยางเนี่ยเย็นกว่าหนุนเออต่างดับสางอาชุดต่อเฟียทุ่งเงลาโลทิ้งสุดท้ายโลเตะแปลงหอยอู่ยางเส้นฟ้ามาตาฟ้ามาแปลงคว้าตุ้ฟ้ามันอยู่นะโอไม่ยุ่งยางเงินกุ้ยเตี้ยนโอยางสู้ฟ้าอะไรตัวใจกัดเงี้ยสิแล้วเดี๋ยวหอขี้สุยเวทย์หอดีกองทาน

만 알아가 진자오판 ต้องจ้าเธอเจ้าเสร็จแล้วแป๊ะแต่คนหาเปลี่ยนตุนานหาโอ้คุยแม่แม่งาต้องจ้าต้องเห็นเธอแล้วอยู่นามยุ่งยาวแป้งหมอโอ้เขาหมอเธอแป้งอ่อนหาคุยเจ็ดเยอะแล้ว นามโยเบียอย่างเจียงตาเจเย็นจ้ายุ่งขวาก็หุบเอาสิ่งตุยยุ่งหนอขวาว่างเฟยดาวเย็นจ้ายุ่งขวามาเย็นให้ล้อสิ่งแม่ยุ่งขวานานขอเอาลิน ที่เจียเวลาหน้าเจียวไปตกเย็นเนี่ยอย่างละเย็นเลยเดียวเป็นห้างซุยเสียมเย็นละติ่งเตอร์ไรห้องแมงละเจียวเจียวแปลงท้องหอยเคาะโอ้ก่อน จินต่อเป็นเชื่อมจางอายโยปินล้อมแปลงคนข้าสิปินหาโอ้เพียวย้ำเตือนโอ้ยเพื่อชาเย่แล้วเจ็บปุ่นสิต่อเป็นเจ้าโอ้สิม โยเดียเวปนาชาเวจวงยังเนี่ยเชียวเจียมเชียนอาเสลจินเฟ่ห้องเวพอปูนาสุดว่างเวจังฟุ้นเลยยามไม่เชื่อจังหลอกข้าเพียรโอจี จัวดามาเงินเงินอ่อนจ้าเสลเสตองจ้าเยเสอูจ้าเงินจ้าเบียวเบียวมีเลยอ่อนเลยเงินจ้าทั้งเลยติดจ้าอูตาน

สิ่งเลี่ยมคิดเป็นต้องสาโอเจียวต้องชาชิดหล่อเชียวเชียวเกินไปคนไปนานคนอาจะยิ่งยามาโอทิ้งตึงงานินเกนาเบียวเนี่ยต่อรอแปกว่าเนี่ยต่ออินเดียวโออย่างตาขี้อาไปเลียนาไฟโยไฟบุยเมียเอียโลควายโยควนโอย่างตึงจานานินเกนาจะทิปโอสิ้นดับกามแพงโซนอจิวช่อทอเรือเบยตาตุกเฟฟูแปงอ่อนใจเสยยำมาฮะโอโอดอนามิวไม่ได้จอยหมดแปงควรเลยยึดสุนเจียริวว่าเนียสุนเชียวตานามาตานโยชุนเชียวเปียวกิจสิงทุเอแปลงตาโอโมมือแม่โยควาไว้ยืนเกือนทาเลยลุมดาลุมพูไว้ฝุ่นตุนจางสองเจวีนาน้ำตาง่าจังตาเย็นเลยเมื่อต่อปุโลจะแก่งจางโอเพียวปุจาฟ้าจีนาคอยตายแล้วตายแล้วคอยทงชุนเจียเซนเจียขี้อาเทนขี้นาคูเซนาไปจิวเชียวแล้วปวงเซนคอยเหล่าวิจาจูโยตายเหล่าวิจูตาวอาจาเจียสุยเหล่าปวงสุยจาจิวชินมานเออต่างลมเสียววิจูนาจอยจินตายเหล่าบัวจอยแปะฟิ้งสังเสียนโยเจ็บจอยแปงตีนาโมเหมือนแย่ขี้เล่าเจ๋ยเล่าเฟี้ยวทุนจังลิงเออเซนแป้งเตยมาตีนายำมาอยู่มาเจียวตะวินตะวังเฟี้ยวทุนแกงสิ้นจองไม่จังลิงยำเตยยำลงเย่เล่เย็นเตยยามตู้อาวิเศษก่อนตังกูเสนาหุ่งจ้าคอยโลคอยทงเล่ามันต้องเส้นเต่าขี้ยามจางเชื่อต่อวิกองเสนาโยนยันขี้เล่าเจียวจอยหุ่งเหวยามดาวทามเดียเส้นต้อหนอเจียตุกเงียนเอาสอบยาวมานาโกงตุตุเอา

0: ธรรมหายานะโมปุณะสังเสนเกียวเนียนเนียนตู้ทิ้งหาหน่อยช่องหาอู้ยินกินขวาไม่
1: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3-8มิถุนายนนี
7: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่3-8มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงได้แก่จังหวัดระนองในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอร์จังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกทั้งนี้ปภ.ได้สั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alertและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทาง LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนกรมปศุสัตว์ให้เตรียมเสบียงและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมแนะเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั่วประเทศ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับ จัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยกว่า 200,000 คนเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานสำนักข่าว CNA รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยในประเทศกว่า 200,000 คนโดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยที่มีอายุระหว่าง20ถึง40ปีสามารถเข้าทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนแรงงานนายไซฟุดดินนาซูชันอิสมาอิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยที่จะรับการขึ้นทะเบียนแล้วมากกว่า 4,000 คนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องทางการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซียด้านสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซียประเมินว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยทำงานอย่างถูกกฎหมายอาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของมาเลเซียราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา5ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์
2: เบิร์ซุงค่ะ
4: พบว่า
2: เนาะจง
5: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
7: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
11: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
12: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบ สูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ลิซูปากาโกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ระบบไลฟ์เฟซบุ๊กเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476ในแนวโฉมโมควันยีฉิโมทิโมร้อนยีโมควันยีซาโม

Ha

Ah,

我不是在你身上，我你是在你身上一座标，马座。

Mangana nyesi mamo isa chaya.

0: kanya ataji wasi.
1: Yeah, kamu maju ni musa. Ani deh, yeah.

0: 你牵你我牵莫
1: 一阿次河若被马大几天也是若啊这次我提的一提早

0: ಮಾತಿ ಹೋಗು
1: ಈ
0: ಸನ್ಯಾಸಿದ್ದು ಮಾತು

你是我做客吗？

0: Ah,
1: Ah,
0: Acadou amanhã, olha. Ah,

0: Amito Yashin Allah
1: Yeah, Salah, you better.

เมื่อลาเดี๋ยวคือมีตัวซะเนี่ยๆโลติมินิสเวโซอะเสียจังว่าสักทีเสียมือเนี่ยๆอีเมื่อไหร่

耶，那我们也有啊，那你是别那，天里一直在。

0: 고 바바 다테 콘 마츠냐 하테 함 마사츠냐
1: 이마 바바 바바 데
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วลาภทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลหลังพบการลักลอบจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับการทำงานของสารวัตรเกษตรไซเบอร์ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการ Q-Shop และ Q-Factory เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมย้ำว่าแม้ช่องทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าแต่ก็เป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการจำหน่ายสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรความปลอดภัยของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกทางนี้เกษตรกรและประชาชนที่พบการจำหน่ายปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่สงสัยว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสารวัตรเกษตรไซเบอร์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-526-5775หรือ099-097-3355เชาวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะ AI สร้างแรงงานคุณภาพรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันแรงงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้ AI ควบคู่กับการเสริมทักษะภาษาและการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆในสายอาชีพโดยในปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการยกระดับผลิตภาพและการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือ D Workforce ตั้งเป้าพัฒนากำลังคน 10,000 คนและในเดือนมิถุนายนนี้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหลายแห่งกำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรด้าน AI และดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ผู้สนใจยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลและผ่านระบบ DST Online Training ซึ่งเปิดให้เข้าศึกษาได้ตลอดเวลานิตยาคุณสิมรายงาน
8: บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
9: เริ่มต้นที่พรรคประชาธิปัตย์นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางร่วมรับฟังปัญหาการจราจรติดขัดและหับเร่แผงรอยกีดขวางทางเท้าโดยนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าพรรคมีแนวทางพัฒนานโยบายค้าขายง่ายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้สัญจรและผู้ค้ารายย่อยโดยเสนอให้กทม.สำรวจพื้นที่ศักยภาพมาพัฒนาเพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในชุมชนด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคลงพื้นที่เขตพญาไทและเขตหลักสี่ติดตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังตกหล่นจากสิทธิประโยชน์ภาครัฐพร้อมรับฟังปัญหาเรื่องทางเท้าน้ำท่วมและการลอกท่อระบายน้ำโดยพรรคมีแนวคิดที่จะนำที่ดินที่ยังพัฒนาไม่เต็มศักยภาพมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่ย่านวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อพบปะประชาชนและแจกเอกสารแนะนำนโยบายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาตินำเสนอแผนงานต่อเนื่องในพื้นที่วังหลังที่เคยจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วโดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงทางเดินเท้าให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอโบดาจ้า
3: โอเมชอเปอร์
2: เบิร์ซุงคา
4: ควาควา
2: เนาะซอง
5: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้
6: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ
7: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
9: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นบ่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
4: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
11: ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ารที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจนะเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
4: แม่นแน่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
5: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายๆของวันพุธนะคะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569ค่ะเปิดเพลงตามคำขอแนะนำกันมาทางหลังไมค์เปิดให้ทุกเพลงเดี๋ยวทยอยเปิดให้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังคะทักทายวันหยุดค่ะวันนี้ไปทำอะไรกันมาบ้างวันนี้จะมีโอกาสไปทำบุญวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะคะที่หลายๆท่านอาจจะมีกิจกรรมต่างๆทำค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสายศิลปินนักแสดงหรือว่าท่านใดที่นับถือเคารพพระพิฆเนศวันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีอีก1วันค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นฤกษ์ดีที่เราจะใช้ฤกษ์อันเป็นมงคลในวันที่3มิถุนายน2569ไปขอพรเรื่องการเงินการงานท่านใดที่เป็นสายมูนะคะวันนี้ก็ยังทันยังพอมีเวลาค่ะองค์พระพิฆเนศนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1เทพที่ได้รับความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนค่ะท่านใดที่เป็นสายมูเคารพนะคะต้องการไปไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ถือเป็นฤกษ์ที่ตรงกับวันสันคสติจตุรถีค่ะวันสันคสติจตุรถีถือเป็นวันขอพรจากพระพิฆเนศซึ่งโดดเด่นในเรื่องของการประทานพรด้านการงานการเงินรวมถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะใครที่คิดว่าเนี่ยเริ่มต้นครึ่งปีหลังละผ่านมาครึ่งปีแล้วก้าวเข้าสู่เดือนที่6ของปี2569แล้วเราก็อยากจะรับโชครับลาเปิดดวงอยากให้งานรุ่งเงินรุ่งเงินทองไหลมาทีมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจละกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็มาแนะนำพูดคุยกันในช่วงแรกค่ะเปิดด้วยเรื่องแห่งความเป็นมงคลนะคะสำหรับท่านใดที่นับถือพระพิฆเนศก็สามารถไปกราบสักการะกันได้ขอพรกันได้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลจริงๆพระพิฆเนศที่จังหวัดเชียงใหม่มีหลายที่นะเคยไปที่ไหนกันบ้างคุณผู้ฟังจะเคยไปที่อาเขตแล้วก็พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศทางไปจอมทองแล้วล่าสุดเพิ่งไปมาก็คือที่วัดป่าแดดไปมาละ3จุดมีที่ไหนแนะนำอีกไหมคะแนะนำกันมาทางหลังไมค์ได้นะคุณผู้ฟังนะคะท่านใดที่เป็นลูกหลานหรือเป็นสายมูนะคะแล้วก็เชื่อและศรัทธาในองค์พระพิฆเนศก็สามารถที่จะไปกราบขอพรกันได้วันนี้เป็นฤกษ์อันเป็นมงคลค่ะจะเป็นช่วงเช้ากลางวันตอนนี้ก็คงเช้ากลางวันไม่ทันแล้วต้องเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะเลิกงานก็อาจจะแวะไปจริงๆที่อาเขตใหญ่มากเลยคุณผู้ฟังตรงอาเขตแบบโอ้โหมีหลายปางเยอะมากแบบยิ่งใหญ่มากนะคะตรงหลังอาเขตเนาะตรงนั้นก็มีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะตอนเย็นเขาก็ยังเปิดนะคะเผื่อว่าเลิกงานแล้วอาจจะไปอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าแถวๆช้างคลานก็มีนะแต่จำชื่อโรงแรมไม่ได้องค์พระพิฆเนศแถวโรงแรมจำชื่อโรงแรมไม่ได้ค่ะแต่ว่าเส้นช้างคลานนี่แหละเขาก็เปิดให้สักการะอยู่นะแต่ว่าอยู่โรงแรมอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยแต่ที่จำได้แม่นก็คือวัดป่าแดดค่ะวัดป่าแดดแล้วก็จริงๆแล้วองค์พระพิฆเนศมีหลายที่หลายจุดนะให้เราไปกราบสักการะถ้าท่านใดที่มีเวลาแล้วก็อยู่ใกล้โซนเส้นสันปะตองจอมทองก็ไปเส้นนูนได้อยู่ลำพูนอ่ะไปเส้นนูนได้ไปพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศตรงนั้นนี่คือแบบเยอะมีเทพทุกองค์นะคะพระศิวะพระแม่ต่างๆก็มีหมดพระแม่รัศมีก็มีนะคะก็ไปกราบสักการะกันได้ที่นั่นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่มากมีโอกาสไปหลายครั้งเหมือนกันค่ะหลายครั้งเหมือนกันเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากจะได้รับพลังงานดีๆอยากจะได้รับความเป็นสิริมงคลนะคะตามความเชื่อเนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่ละที่เขาก็จะมีของไหว้อยู่แล้วนะคะหรือเราจะเตรียมไปก็ได้แต่ที่ชอบก็คือชอบทุกที่เลยที่มีองค์พระพิฆเนศนะคะรู้สึกว่าเราไปก็เหมือนได้ไปรับพรเต็มๆได้ไปรับพลังงานดีๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฤกษ์งามยามดีค่ะในวันนี้ที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเผื่อว่าใครจะรู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตรู้สึกอยากจะหาที่ยึดเหนี่ยวแบบนี้นะคะก็ลองไปขอพรกันดูคุณผู้ฟังช่วงนี้เราไม่ค่อยอยากเป็นภาระใครแล้วก็เป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละกันนะ เอาละค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อดีกว่าขอเข้ามากันหลายเพลงทักทายกันเข้ามาในช่วงวันหยุดได้นะคะคุณผู้ฟัง0532767930 0532767930รายการคุยสบายยามบ่ายคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งค่ะมาฟังเพลงเก่าๆเพลงนี้กันบ้างดีกว่าเพลงนี้เก่ามากเลยนะแต่ฟังเมื่อไหร่ก็ยังคงได้ใจเหมือนเดิมใจเหลือๆค่ะ

คุณผู้ฟังคะเพลงต่อไปที่จะเปิดนี้มีความรู้สึกว่าไม่ได้ฟังนานมากแล้วไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังยังจำเพลงนี้กันได้หรือเปล่าชื่อว่าข่าวร้ายค่ะ

โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไม่ได้ฟังนานมากค่ะคุณผู้ฟังพอฟังแล้วก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะยุคไหนเนี่ยน่าจะยุค80ไหม90ไม่น่าใช่คุณผู้ฟังน่าจะประมาณ70-80แล้วนะคะเพลงนี้เอาละค่ะในช่วงนี้มาพูดถึงข่าวสารที่น่าสนใจกันหน่อยกิจกรรมดีๆของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางกรมประชาสัมพันธ์คนทัพกูรูแฟชั่นมาร่วมเวทีเสวนาดันชุดไทยพระราชนิยมสู่รันเวย์โลกค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาที่เซนเฟสชั้น1นะคะโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับไฮไลท์ของเวทีเสวนานะคะก็ได้ตัวต้องบอกว่าตัวท็อปของวงการผ้าไทยที่ได้ผลักดันให้มีการนำดีไซเนอร์ชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมผลักดันผ้าของพื้นถิ่นกว่า10ชุมชนทั่วประเทศค่ะนำโดยท่านดร.สรินดาจามอนมานซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและแฟชั่นมีคุณสิริชัยทหารานนท์ผู้ก่อตั้งแบรนด์เทียเตอร์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวิเทพมุสิกปานประธานหลักสูตรแฟชั่นสิงห์ทองและเครื่องตกแต่งจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒค่ะอาจารย์ดร.กรกฎคำสุขรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษสำนักวิชาการสร้างสรรค์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒค่ะได้รับเกียรติจากคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ค่ะคุณภูพสิทธิ์กฤตพลนาราเจ้าของแบรนด์อิชชูคุณเจนสุดาปันโตสิริสารผู้ก่อตั้งแบรนด์เจนสุดาค่ะคุณฝนสรรักติขปัญญาผู้ก่อตั้งแบรนด์ Archive O26นะคะมีอาจารย์ดร.แพรวารุจินรงค์อาจารย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริพลรองคณบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัตราภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเวทีเสวนาครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนอกสนใจจากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะที่เรียนทางด้านสายแฟชั่นกลุ่มของผู้ประกอบการค่ะซึ่งการบรรยายในครั้งนี้บรรยายโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นะคะนำความรู้มามอบให้ในเวทีกลางห้างที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่เซ็นเฟสค่ะวันนี้จัดงานอีกแค่วันเดียวเท่านั้นท่านใดที่มีเวลาก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ก็จะมีการจัดนิทรรศการจากชิ้นงานของ10ชุมชนที่ผ่านการออกแบบดีไซน์และยกระดับโดยดีไซเนอร์ชั้นนำแถวหน้าของเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เทียเตอร์ค่ะแบรนด์วิชรวิทย์นะคะอิชชูแบรนด์เจนสุดาแล้วก็แบรนด์ Archive O26 ด้วยซึ่งแต่ละแบรนด์นั้นถือว่าเป็นแบรนด์แถวหน้าของเมืองไทยจริงๆสำหรับการออกแบบแฟชั่นซึ่งโครงการในครั้งนี้โดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีทั้งงานนิทรรศการการเสวนาวิชาการเรื่องโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นนั่นเองซึ่งจัดครั้งที่1ที่ภาคเหนือค่ะแล้วก็จะเวียนจัดไปยังภาคอื่นๆด้วยใครที่ไม่ทันงานที่ภาคเหนือก็สามารถตามไปได้ที่ภาคอีสานภาคใต้และภาคกลางนะคะซึ่งก็จะจัดให้ครบเลยท่านใดที่เป็น FC ของชุดไทยพระราชนิยมท่านใดที่เรียนศึกษาทางด้านนี้หรือทำงานในกลุ่มของการออกแบบนะคะผ้าไทยแฟชั่นต่างๆก็ไปอัปเกรดความรู้กันได้เพราะว่าผ้าไทยในวันนี้ดังไกลไปทั่วโลกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีโอกาสไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยซื้อของแบบคุ้มมากคุ้มเหลือเกินแต่ต้องออกมาเตือนนะสำหรับท่านใดที่แบบจะมาหัวหมอบ่ได้เนาะคุณผู้ฟังจะมาหัวหมอไม่ได้นะนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาร์ทเนี่ยเป็นแลกเป็นเงินสดโทษหนักนะจ๊ะแล้วก็เป็นโทษฐานความผิดฐานช่อโกงด้วยตอนนี้ต้องออกมาเน้นย้ำค่ะสำหรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐออกให้60ประชาชนออก40หากคิดคดโกงนำไปแลกเป็นเงินสดนะคะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีค่ะปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็มีการเตรียมร้านค้าให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40
ซึ่งก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแต่สำหรับร้านที่มีการใช้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการส่วนมากจะไม่ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยอันนี้ต้องเน้นย้ำนะคะบางท่านได้สิทธิ์สวัสดิการก็นำไปใช้สิทธิ์สวัสดิการที่ร้านเดิมร้านที่เข้าร่วมโครงการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนมากใช้คำว่าส่วนมากส่วนมากเนาะส่วนมากเขาจะไม่ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างวันนี้ก็ไปซื้อของเหมือนกันคุณผู้ฟังแล้วก็เห็นว่าอ้าวแล้วบัตรสวัสดิการเดี๋ยวบอกก็ไปแล้วอ้าวเขาไม่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยนะอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะแจ้งไว้อยู่แล้วว่ารับเฉพาะบัตรสวัสดิการนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยไม่ได้ร่วมเราก็ไปซื้อสินค้าที่ร้านอื่นสังเกตสัญลักษณ์ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ป้ายไวนิลเนาะป้ายไวนิลนะคะแจ้งไว้อยู่แล้วว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพราะฉะนั้นนะคะไทยช่วยไทย plus 60 40ถ้าจะไปใช้สิทธิ์ต้องดูดีๆว่าร้านนี้เขาร่วมโครงการไหนนะคะเขาร่วมโครงการไหนก็สามารถไปใช้สิทธิ์กันได้ตามกฎหมายเลยต่อวันเนี่ยก็ซื้อสินค้า333บาทเราจ่าย133รัฐออกให้สูงสุด200บาทถ้าเกินกว่านั้นเราก็จ่ายเองถ้าเกินกว่านั้นเราก็จ่ายเองแต่1เดือนเนี่ยในเดือนนี้นะคะต้องไม่เกิน 1,000 บาทที่รัฐจะจ่ายให้เนาะที่รัฐจะจ่ายให้นะคะก็ใช้จ่ายกันอย่างประหยัดค่ะเท่าที่จำเป็นเนาะคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะย้ำยาสถานการณ์ของการสู้รบต่างๆก็ส่งผลถึงราคาน้ำมันราคาพลังงานซึ่งตอนนี้เราก็เห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะในช่วงนี้ก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังในการใช้ชีวิตค่ะก็ใช้ชีวิตกันด้วยความแบบประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นนะคะเห็นอกเห็นใจกันอย่างยิ่งกระทบกันทั่วหน้าไม่ใช่แค่เดือดร้อนแค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะโครงการนี้ก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะให้จ่ายน้อยลงได้ของมากขึ้นค่ะดังนั้นเราก็ใช้จ่ายกันแบบประหยัดวางแผนการใช้จ่ายกันให้ดีๆนะคะในเรื่องของการทำมาหากินก็เหมือนกันไปที่ไหนก็มีหลายคนบ่นว่าอุ้ยขายของไม่ค่อยได้เลยเงียบมากสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีบางวันที่ขายได้บางวันที่ขายไม่ได้มีวันที่ขายดีมีวันที่ขายไม่ดีมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ทุกๆวันค่ะเปิดฟังสวทเชียงใหม่เราก็จะอยู่เป็นเพื่อนข้างๆคุณผู้ฟังอยู่เสมอๆในทุกๆชั่วโมงเลยนะคะไม่ได้ทอดทิ้งกันไปไหนหากมีข่าวสารเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเราก็มาอัปเดตกันทั้งนี้ทั้งนั้นมาเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะหากท่านใดนะคะที่ลงทะเบียนได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสแต่ไม่ไปซื้อของไปขอแลกเป็นเงินมาแทนอ้าวทีนี้แหละคุณตำรวจมาเคาะประตูบ้านเลยนะเพราะเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตผิดกฎหมายค่ะทุจริตผิดกฎหมายนะคะผิดฐานช่อโกงโอ้โหจำคุกสูงสุด3ปีแบบนี้ไม่ควรจะแลกค่ะนะคะไปอยู่คุกฟรีๆ3ปีไม่เอาดีกว่ากับสิทธิพิเศษที่เป็นแลกเป็นเงินแบบนี้ไม่ควรนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ออกมาเตือนกันค่ะเผื่อว่าใครที่จะคิดที่จะทำไม่น่าจะทำหรอกคุณผู้ฟังไม่น่าจะทำหรอกแต่ถ้าสมมติพบเห็นการกระทำแบบนี้ทำยังไงดีโทรแจ้งได้เลย1559นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ค่ะหากพบเห็นพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย plus สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยก็สแตนบายเตรียมรับเรื่องกันอยู่หากพบเห็นพฤติกรรมทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย plus เราก็ต้องเป็นหูเป็นตาค่ะก็ต้องรักษาสิทธิ์กันนิดนึงเพราะว่าโครงการนี้เขาก็ผลักดันในเรื่องของการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มีรายจ่ายเยอะอยู่แล้วนะคะก็ช่วยกันลดรายจ่ายนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆยิ่งช่วงเปิดเทอมนะคุณผู้ฟังเนาะเพิ่งจ่ายค่าเทอมกันไปจ่ายค่าใช้จ่ายของลูกหลานไปทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้เงินเยอะมากๆนะคะแล้วก็ค่าน้ำมันก็มาขึ้นอีกเดี๋ยวค่าครองชีพต่างๆก็ขึ้นตามเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีสติในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าฉกฉวยโอกาสจากโครงการนี้เพียงเพราะผลประโยชน์เพียงน้อยนิดไม่คุ้มกันเลยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังอันนี้คือบะคุ้มแต่เลยเจ้า
ไม่คุ้มจริงๆนะคะอย่าทำเลยดีกว่าค่ะและอีกหนึ่งงานสำคัญวันพรุ่งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เลิกอันเป็นมงคลนะคะนครเชียงใหม่จะมีการจัดงานทำบุญพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นประจำค่ะที่จะจัดขึ้นภายหลังประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งปีนี้กำหนดในวันที่4มิถุนายน2569ค่ะสำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่จัดขึ้นทั้งหมด10หน่วยพิธีได้แก่ประตูเมืองทั้ง5ประตูก็คือประตูช้างเผือกประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกและประตูแสนปุงนะคะและ4แจ่งเมืองค่ะก็คือแจ่งหัวลินแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มและแจ่งกู่เฮืองรวมถึงบริเวณใจกลางเมืองหรือสะดือเมืองณพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ค่ะโดยมีการจุดพลุเพื่อให้สัญญาณประกอบพิธีจากบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์หรือกลางเวียงเจ้าให้ทุกหน่วยพิธีเริ่มประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทเชียงใหม่จะมีการถ่ายทอดเสียงนะคะในช่วงของการสวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ได้รับพรร่วมอยู่ในงานบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในวันหยุดที่3มิถุนายน2569หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังจะได้รับมอบความสุขจากสวทเชียงใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงท้ายนี้ส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามากันบ้างดีกว่านะคะเป็นเพลงใหม่ๆกันบ้างวันนี้ฟังเพลงเก่าไปหลายเพลงเลยเดี๋ยวมาฟังเพลงใหม่ๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขไม่ว่าจะกำลังเดินทางกำลังพักผ่อนกำลังทำงานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในทุกๆชั่วโมงกับสวทเชียงใหม่วันนี้แจงอลิสาเปียงตั้งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นงานที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีปรากฏภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ
7: ์พลตรีวิทัยนายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงว่าภาพที่ปรากฏไม่ได้เป็นการจัดทำช่องทางหรือประตูเข้าออกแต่อย่างใดแต่เป็นกรณีแนวกำแพงที่ยังไม่เชื่อมต่อกันสมบูรณ์เช่นจุดที่เป็นประเด็นพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบกันได้พอดีจึงต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมเสริมโครงเหล็กอีก1ชิ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปิดช่องว่างดังกล่าวทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องออกแบบโครงเหล็กและแผ่นปูนให้สามารถถอดประกอบได้โดยลักษณะเป็นบานพับก็ยกเปิดได้เมื่อจำเป็นต่อการตรวจสอบหลักเขตสำหรับความคืบหน้าโครงการดังกล่าวมีระยะทางรวมกว่า1กิโลเมตร300เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ140และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินเปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Driveช่วงครึ่งปีหลัง
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับเส้นทางการบินสู่สนามบินภูมิภาคภายใต้แนวคิด3311ครอบคลุม8จังหวัดได้แก่ อุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์และน่านโดยเตรียมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบ Fly and Drive หรือบินแล้วขับรถเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นอกจากนี้ททท.ยังเน้นกลยุทธ์สร้างมูลค่าดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงด้วยเครื่องบินน้ำและเครื่องบินส่วนบุคคลพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินเชื่อมต่อผู้โดยสารและสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ตำรวจเร่งตรวจสอบกรณีร้านค้าในย่านห้วยขวางรับชำระเงินเป็นสกุลหยวนย้ำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
9: พลตำรวจเอกชัดชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเปิดเผยข้อมูลว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางรับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวนและมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวจีนซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจในลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านจึงจะสามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายใดบ้างทั้งนี้ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องตรวจสอบว่ามีการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินการหรือไม่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบและกวาดล้างการกระทำความผิดของชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังทั่วประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอบูดาจ้า
3: โอบูโชเปอร์
2: เบอร์ซุงคา
4: ก็ว่า
2: เนาะซง
3: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้
9: อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
13: จริงดิ
12: แต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
13: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579

สิปานโอเปเปโลดายามลาวิพาตานาแมงมอคูโลปิโยเซออนโอจาแชมทาโลตาสีงาหูเวยุนเนนาเตทินนาเตโลเตตุทินายุนเตเมโลยุนนานาเนเตแสงโยเตเปโลแสงเฟโปนาตาก็มีนาโลตินโนยาเซวิญญาณานพบเชนิเซโลเตปียามาหูก้าแมงโลโอโยเซชาเนทางยูนสามเทนิฟุโลตนาทิมเปเตโลเวสิโอตังแสงโจงอาอยู่นี้จะสร้างปัมเป้ฟุยโลยันนามันแอนเซโลไปคู่เกียนโลโอลางโอจิวาทาวิหายุนตะเนฟุยโลยอทาสิงโอหุงาอ้อยเย็นอรูเตียวฮอโอเรข้าเจนาจาฟันนานูรูเกียนยาขีนาเกียนนามานคิโลมานทินาเดียเวียนมานาต่อจาโยอนาจาเสพียงเสียเลยไปยำเย็นนาโยเลยหาอยู่นี่ยินแกงับแบงแงเวลปานาจิวทิ้นเบี้ยโลไม่ยำแปงโล

哟那就多那喽关照房母下里面给那把女儿女儿非女儿那喽呀哟แสงอาเสียนอาเสดโอโจเดียวเสียนยามกว่าเสียยามโตยามโตเนียนโอคุเนียนโอคุนาแสงแม่ยามโอควัง

又来我又呀，翁姑当点不丢狗，当当天涯不丢哎，三爪跨云翁姑狗，江海林姑不难的样。命中人带凡分福利，都难谋业谋接入，都靠你当救援好，定谋你尽谁头表，家娘你尽别点中哦，ยำทุกงานสินตาจ้าอู้ไม่จ้า

0: 也难念不等了为他先了哦冰了我白为他心啊呀嘛哟真是呀嘛了不满丢了
1: 呀呀没飞哪流大凡见哦莫那也就可得论多行当你没家莫那凡给那飞哦เสียนาจริงเสียเปล่า

0: พุนตุโลยะนายะทางทางโอติยะเนี่ยฟีรดินเกนะจนยะกะโลมานายะอยู่โอกโลไม่ยามจะโอยะแม่อยู่เมียญาณนาเห็นเต่าทะเลกล้วยแม่มีนากินหัวแมงโลจังแม่อย่าเบจันเสนาจะฝานาเทียนโลอยู่ล้อแฟนาทินนั่นกว่าโอโอวีต่อนานเทียตานาโมดาขาปีนาเจแล้วนาโลวิจิยาจังโลโยเลยาดโยเลดินเกนะเซยุนแยนาโลยางาฟิงยะก็ยะจิโลวิจิยาจังโลจ้า
1: ตั้งมา
0: ครับ

ียมโตนาโนเฮเสขาโอเลียนเชิญหอเวมันแต่นาอยากจะฝันเย่เปลี่ยนเออโตวางต่อเสียด้วยเสียควางโลทุยมอเฮียเวกีโอมอวินเยตาโอจาตาพาหองโอโตตาโอเสลาเต็งคอยเวนินกินฟ้าเยี่ยเนเท่าเราปวดเราก็น่าเสียเราอย่างน้ำยาเราโอ้เพียวมา

Then am I of you, a love yam. You tell me, what say yes, oh. ยาเจอเฮาเนี่ยดาลอเสนาเฮ้ยเฮ้ยเจ็บยาตาในเรื่องแต่ละเฮ้ยเตะมาจากโอ้โหคุเซนลอเจ็บเจ็บใจในเรื่อง tiền tiêu cho hồ phía nó phun kẻ giang hồ biển tè lo phía nguyện lệ hế với vin ta nà mà yà nhẹ khá lo hồ ý lê nà huy ơ vin mà thiếu lo hồ huy ơ. Yeah.

สิจะดอยุนอ่อนใสเอาโอเจ้าบาปเยาวีนฟานาเฮดนี่เนี่ยฟุยโอตุตเตก็รอฟาตาเยนโอเจียมเบียอย่างวีน้ำฟานาหยาหึงเลาเนี่ยชื่อโอฟาใช่ไอ้เฮ้ยวิตาลาอย่างโอ้เที่ยวโฮเซียนานีนอ่อนเทียมเต้าโฮเงี้ยดอกฟุ้งก่อนหน้าตาท่านี่โอ้ดังโอ้เฮ้ยเตวินีนกินนะขวัญต่างเงี้ยยืนโอ้

0: ยังปะทาเรตโตเฟียมาปูนุญเยตโตติยานาอนอเฟียนุนโตโรเจียดยามเฮียวเวเมตานาเคทานเยติวโรข้าเหยื่อนาเบียรอยางเหยตาอญาตาอโอเตมีอยู่เสียนาเป็นจางเลียวลินแสงโอหอยมีว่าเสียนตาโหมันจางโอโอเฮเสียคุยดีคนหน้าเฟียมาต่อเสียวเนี่ยขอขอนอเสียนะเยอะเสียวยามเยอะเนื้อโอยอมาเยอะดีสาบวานาทินเยอะโอ้โจีนเอาเปียนายาอินเดียแปลโอ้เฮงอมีอยู่ตาหน้าฝ่าตายามกำเนี่ยขี้โอ้เดี๋ยวตุ้ดแปลก็เฮงทีมยันโอ้จัง
1: ยามอินเทนเดียกูแกเลาะยาเป็นที่นาเซียนยอฟ้าลาเฟียมเสยแม่

이하네 빈사 얌테네 피어라 모나년 답엔라 디오에 난 야

心他佛罗尼天地灵啊塞天地那罗

เพื่อนก็เจ้ายามปีที่โนเอลิวเลแปจีติงฟิเงเจโนวีนาอย่างเสียนเจ้าไว้ทงฝ่าโนฟีที่

せやておざおひゃーはりもんせらこっちざなろーしょーざえにゃんこわたろーべのえしょーりょーยามแกงนี้อ่อนจางยามกวดแหน่สีเรา

인 띵기여 뿌여 자 녀녀 세상아 밤 여상 오 뼈

เปตุเซียนโนยันตาจานาอวินเฮียเฮียเวแตงจิงเฮียโตเนียนโอลาหล่อฟังอจวงยำคู่โอฟเยอะเรียนทาเวดินจิงแกฟุนนาฟื้โอปับหยุดจงอาตุนเจียบเอียดโอบเจตาบโยนเอจงตุนเจียบเยียดเยียดโอมเมเยนาจังเบื้อแมงเหี่ยวเสียปวาเวฟอกยาน่าเหี่ยวยามฟิงออบิวามิวตูนาโนเวตุนก่อนาโลฟิมแม่หิวเวจาจาย้ำเจ้าเจ้าดีอย่าแจ่ยาโนจานาหอยแมงโอโอเคยามหิวเวจามตองตาฟังทิ้งโอยามหูงตาเปล่าไม่ยำเลียวจริงท่านทิ้งเมื่อปวดผัวแต่เลียวยำจวนนอโดทั้งหลายนาโตตาตุโน

那份啊，伊那人谁哦找？好，伊那个女的多找，谢呀，蹲了这边路那乡，恰恰哟，这几位的那就父母小。风长路那关，大爷那哦在，那鸟为叫到啊，夜归把哦，破在叫那到，夜把哦恩，长都一样叫那莫问。ta lo bang tin sui tho ve cho cho e tun mong se re pho ga cho chi se na no na sai sat cha ve to mong seเจ้าจ๋าโอ้เจียมหลวงจางอ่อนจางโลทิ้งทิ้งอาจวนมีวินตางอย่าจีนสายโอ้ปวดจางฟัวปลาจะอย่างอาบายเก่งโฟ

0: siano beo dia ni ni o ta na pe kwa ye mo lo yam lo te yam na nun na mo nya na lo le hit fa o nya ni sian sa miu ti u go pe lo pyo sing yam lo yam fo yao ta dia to ve yam fa ra on lo sa o yam hi o yam ma ti u kwa no na o pyo pa mi ni fe fwe tien mo na na o ba tian mon kwa lo mai ti tun na lo yang muan ta ni nam pha na min tin la o kwan ta ya ma pe yam tu o ting ma wa ni la ya na nhạc sĩ ô tang ô quật chị ô tang tại khó mẹ ô tinh chị ô nhà đi lẽ ngà và chuyện sĩ ô tang ô chuyện quê tê ma li ngà sĩ ô tang ô tinh khóa
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทย้ำทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเกี่ยวกับร้านค้าในย่านห้วยขวางที่มีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินหยวนแทนเงินบาทโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและกวดขันการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดในหลายรูปแบบเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลการบุกรุกหรือยึดครองพื้นที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์การข่มขู่คุกคามประชาชนรวมถึงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ทุกกรณีดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดส่วนประเด็นการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่บางรายให้มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเป็นมาตรการตามกระบวนการปกติเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ชวิศาปทุมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากน้ำตะโกจังหวัดชุมพรหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากคาดเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง
6: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เร่งตรวจสอบกรณีน้ำทะเลเปลี่ยนสีและสัตว์น้ำตายบริเวณปากน้ำตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจากการลงพื้นที่ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดงและมีกลิ่นคาวโดยมีกลุ่มปลาและปูม้าตายเป็นจำนวนมากผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำลดต่ำลงเหลือเพียง 3.95 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่ต่ำเกินไปจนทำให้ปลาในกระชังของเกษตรกรและสัตว์น้ำตามธรรมชาติขาดออกซิเจนและตายในที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องรัฐบาลเร่งคลี่คลายข้อพิพาทการค้าหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
7: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียหลังประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตกุ้งเริ่มตกค้างขณะที่ราคาปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาซึ่งมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยวันละประมาณ30ตันนายปรีชาสุขเกษมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากผู้รับซื้อบางส่วนชะลอการรับซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์โดยปัญหานี้เกิดขึ้นหลังประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียก่อนที่มาเลเซียจะตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราวล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานและเจรจากับทางการมาเลเซียโดยมีกำหนดเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนนี้ขณะที่เกษตรกรหวังว่ารัฐบาลจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์และเปิดตลาดส่งออกได้โดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอโบดาจ้า
3: โอเบโชเปอร์
2: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สูต้องสูนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูเตเชิดไทยเดาลู่เสียงจังใหม่ลู่เชื่อเหาฮาลุมงอินูไปหาอ้อจ่ายังเสิร์นจูไปหาเถาเชื่อเหาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อเหาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลูมงสวดเลอชอกันนงเตา

หน่าจงอีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันพุธนู้ติเปรู้เจ้าหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวนย่างจัวรู้ช่างหลีเรเก่าหยีตูจ้าคือกังนู้นวยนลาปีกีย่างจัวรู้ช่างหลีเรเก่าจัวตูจ้าคือกังปีกีโยกาชงนัวยนิ่งชงดาวนัวกูยอจัวเสงว่างรงชาตรกังจอนดูสูต้องจัวฮาลุมองดาวรู้เสงจนใหม่ตวนจื้ออีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาอวนเต้งนัวหน่วยเจกูเต้าจอนู้เสงท่ออีช่างหลุดจ้าฮาตากูปัวผีก็มากูมดจะลูจอจัวเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตังเล่ามาอวนเต้งนัวหน่วยเจกูท้อไปจ้อน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ฮาลูน้องย่อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮันย่อจหูติ๊กตอกอมาท้อเมียสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องเดาจัวเมียสวดชัวเล็งสวดตัวกือลุนจูกูย่ออัวพงจูอัวเกมากูหวังให้เจ้าชะฮาตาบ้อนัวสวดเล่ายนจูกูย่ออัวพงจูอัวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวนุเจกูยัวลุงมัวจ๋อสูสื่อจ่อลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามานูนัวอ๋อนูนัวเจยออีนูคือยอนย่างจวนนูอยู่เดาหน้าวันซื้อไทยตู่ที่เก่านัวมากูมัวจ๋อลัวเฮาหลือเถ่าตั้งคีเซิร์นจูนุเจกูมัวจ๋อลัวเฮาหลือคือบุมงทําบุญตักบาตรย่อจวนเดาจ๋อหนูซื้อหน่วยงานราชการเนาะฮานูนัวเยออีนูวันหยุดราชการฮะมากูมัวจ๋อลัวเฮาหลือคือหาตามลัวเก็งอยู่จูเดาหน้าวันซื้อไทยตู่ที่เก่านัวฮะชื่อตังเล่นเดาย่อจวนเดารู้บริษัทคือฮูฮาตาบริษัทแพนบีมิเนียจำกัดมหาชนปกูเตาเผยแพร่จดล้วนเดาหน้าวันสุดท้ายอ๋อกูผ่านจออาจอเราซื้อจอสื่อคือย่อตัวนอกบ้านย่ออ้อปัวช่างเจ้าอีลูจอคือมั่วจงติดตั้งจนเดาเต้นดูเกโลย่อตัวเต้ห้างสรรพสินค้าโลท้องเปล่าหูเต้เฉิดท้ายอ๋อมาอวยเก๋คือฮาตาอวยเก๋ยูจูจงรักภักดีแสดงความจงรักภักดีฮะอวยเก๋ยูจูเดาหน้าวันสุดท้ายตู่ที่เก่าอ๋อบันทึกกูยอดอีขอคือฮาตาโกหูจ่อเปเสียงสวดเราท้องเปล่าหูเต้เฉิดท้ายลู่ชื่อกงคือฮาตาสร้างลู่ชั่วหนัวอวยพลังฮาจูฮาตาต้นเองท้ายมั่วความสามัคคีฮะเปสวดเลยกูฮาตามั่วลู่ชาคือลู่ชัวเราชื่อมั่วลู่ชาคือฮาตาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หนัววิโยฮาตาจื้อวันจื้อท้ายหน้าวันจื้อท้ายกูยออ้อลิงคือฮาตามั่วลู่ชาจงแห่งคือลู่ชัวจ่อเปเสียงชัวชัวเล็งชัวตู่ยอตู่คือจอดเหน่โนมาโยหัวคือฮาตายัวลู่แห่งหนัวมากูปู่เตาฮาตาหนูหนัวหนูเจ๋ไม่มองขอตู่เรากูยอมวยจอดลู่หอคือหาจูนเดอร์เปเล็งหน้าวันจื้อท้ายตู่ที่เก่าหนัวมากูยออีขอคือจะหลุดถังอัวเก็บเป้าเลยหนัวจัวเป้ฮะจวนซื้อหนัวหนูเจ๋กูหอยยัวมวยอีจางสูสื่อจวนซื้อกุญแจจวนเดาลู่เสงแจ้งใหม่เจ้าลู่ถังจวนซื้อจัวเป้สดเล่าเตาเป้าอ๋อฮาตาเนาะจวนเดาลู่เสงแจ้งใหม่โนมาจ้อหนูจื้อเดาลู่เสงแจ้งใหม่ปัวกูเตาบ้างอีลู่ลัวเฮาหลือกูฮูฮาตางานประเพณีทำบุญเมืองประจำปีชงอ้อเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจวนหัวจวนเดาลู่เสงแจ้งใหม่มาชัวชัวชงโนเจ็บลู่เสงแจ้งใหม่ปัวกูอยู่ทำบุญเมืองเราชื่ออัวกะลีเกใจเลยยังเถาอู้คือตังลูชัวชัวชงหน่วยเก่งยังเก่านู้คือย้อนนู้ติเปล่าลูเปล่าลินดูเราชื่อยังเก่าจัวนู้คือโปฮูฮาตาแลมสี่ค่ำเดือนเก้าหนอเจกูยมัวเก๋กังคืออัวกะลีเกใจเจ้าเลประเพณีล้านนาคือย้อนจวนดักลูเสงจังไหนมาโปกูยัวทำบุญเมืองจวนนู้ปีกี้มา
เดาเกเดาลูกกะลีเกใจหนัวหนูเจป้วนหรืออวยยอเก่าขอเชิญอ้อป้วยยอประกอบพิธียอเก่าขอเชิญมากุมวยย้อจวนเดาลานพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ฮันย้อจวนประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกประตูแสนปรุงฮันย้อจวนแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มแจ่งกู้เฮืองฮะแกแจ่งหัวลินหนอแต่ละขอเชิญหนัวเก่าขอเชิญหนัวมาปู่กูอยู่ลืมบ้างกะลีเกใจกูปู่อยู่ทำบุญเมืองจวนดอกลุ่นรงแจ้งใหม่มาช่างเต๋อจวนไปย้อนน่ะจึกที่นิ่งจางสุดละอ๋อเมลิงถือกือยอเต๋อเกตัวจวนดอกลุ่นรงแจ้งใหม่กูผ่านขอเชิญกูกูเต๋อหาต่างหน่อยเจเต๋อเกจังก็จังเชมาสุดเลยกูอยู่เต๋อสวดสื่อจวนดอกเกจังก็จังเชวิยอหาตาเชกูอยู่ตีตีเห็นฮันดูเกนเต๋อเตถ่อการจราจรจังก็จังเช่นหอยยั่วจอมินซื้ออ่ะจู่ขอฮัตตาปีรอเถาหยีเต็งเซินจูมึงจู่กุยเยงเลตั้งสู้ละชื่อตั้งสู้กล้วนเต๋อหนุ่ยเก็บพวกกูอยู่มอดพิธีกะลีเก๋ใจเจ้าเลเก๋ทำบุญยอดจนดักลู่เซิงเชิงใหม่อ๋อมาเต้เถาเก๋กังกือจังก็จังเช่นหนุ่ยยั่วจือสะดวกจัวชัวเล่งชัวตูมาเล่งถือกือเต่าเก๋ตัวจนนุปิกีโนเจวางแผนตัวชงอ้อยฮาตาลิงตือคือเม่มั่งจนเด็กเก๋คือยุ่มูจ้ขอตือเอซื้อจุเกนเต่าโนเจวางแผนเด็กเก๋ซึ่งก็ซื้อเชยตัวชงอ้อเอกูหอมมวยจะลูถังเลยหนัวเจ้งตรงเลยหนัวจัวเป๊สุดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวโนเจกูหอยยัวลูจออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป๊สุดเลยลูกงเก๋หล่อเจอวยเก๋เออิปลาโนเจกูมังเลยจ้อกังลูมัวหรืออย่างจะหลู่ถังจวนซื้อจัวเป้สดเลยเต่าเป้าอ๋อเอกูจออีช่างซัวปังเสียงคือมัวลุ้มเบฮาตาอยู่ลุ้นเน่งต่อชาจ้างหน่วยยออัดเล่นนางเสียงย่างยอตุกือหูจ้างซัวปังเสียงหนัวเอกูมัวจอจัวเป้สดเลยลูกงเก๋หล่อเจนุ่งอัวเก๋อีปลามาจอกันหลู่มัวหรืออย่างจะหลู่ถังอ๋อ

mà chuẩn dữ nữa nuôi chạy của họ dữa chó cắn lù mua y chang xú xử cho lù thẳng chùa bé số lâu tàu bao mà đợi chang xú xử cứ cứ cho lù thẳng chuẩn dữ nữa nữa mà do y chang xú xử cứ chó nụ chứ gra xuông can khang bố tàu tàu tua à chánh tổng chùa bé chó nạ chứ cứ tin ninh chàng là sự chư xanh cân cầu giờ chó lán khá ó chú khó hà ta mua cho xú xử cứ tàu tuôn thua tàu hà ta à thầu cứ bếp mong sẽ kèn dúa à khó chú cho đỡ lũ khổng can thầy chú ý thầy prát nô mà tê thầu bếp chú yô hà ta mong dúa à cho xín khá cháu lê cư รัฐบาลปัวเตาหาจีเจาตัวสมามัวเตเลงเนาะเจกู้สแกนมึงตัวสมาเจียจัวจอร้านค้าปัวทอนอวจอเนี่ยเงินสดลูจอเป้นมาคนเตายอหนูจือเจ้าเลลูหอผ้ากือจอหนูจือรัฐบาลกระทรวงการคลังปัวเตาบางจีเจียหนออวเลนเตาเจฉุจู้ใจหลักหนอมาหนูจือเจ้าเลวัตถุประสงค์เตาจอหนูจือปัวมาโยฮาตาปัวชนจัวเอ็นจือฮาตามั่วติอย่างเลนเต๋อในเกจือฮาก็ทุกเข่งละชื่ออ่ารู้ร้านค้ากูอยู่เจ้าระงับเฝ่งต่างสื่อเต๋อหนอฮะชื่อต่างเลนเต๋อจอยากคือฮะตารัฐบาลโปตือมั่วอัวจก็เลยละชื่อจัวจอร้านค้าเหล่านู้เจกูอยู่เจ้ากูจะเนี่ยจอกันลูนวนเนอมาวิเลนเต๋อทอดสื่อห้าอ๋อมาวิเลนเต๋อนู้เจเป้จอหน้าจะกูตีนิ่งจังสุดเลยอยู่เต้าเจียงฟ้าง้อชอโอเลนเต๋อวิยอฮตาเจ้าเลยรู้หอบผ้าเต๋อจอหนูจื้อปั้วนู้เจปั้วฮตาปั้วสังเกียลดภาระค่าใช้จ่ายจัวจอเป้เสียงสุดเลยมาใช้เต้าฮตาสังเกียเป้มึงอยู่ขอช่วยเช่าฮะจื้อต่างเลนเต๋อปั้วรู้หอบผ้ายอปั้วสังเกียกระตุ้นเศรษฐกิจหนอเปย์อยู่จุดชูเปย์จอยเนี่ยมึงซื้อฮะจนเดี๋ยวลูกโครงการคือเจ้าเจ้าเปล่าเจ้าหัวยอฮตาก็จุดชูก็เลยเนี่ยมึงเอ๋ก็จะเลยมึงสแกนโลเอเจียจัวร้านค้าจากนั้นทอนเนี่ยลูจุก้อนหนูเจียคอนเดาชื่อยอเหลิกหนอมากูหอมมวยจะลูถังเลยหนัวจัวเปย์จอน่ะจุกตีนิ่งจังสุดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอ๋ชอบวันเล่นเตาฮะจังจอหนูจุดป้นที่เตาหนูเจียเปย์เจ้าระงับเปย์เลยเฝ่งเตาฮะฮะจวนซื้อนัวนุเจกูหอยัวลูมัวฟัวจวดเลนางคือย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เขียวไทยจะหลุดทางจวนซื้อมาย่อจวนนู้นวลแต่พังเก่าเต้หูเต้เขียวไทยจ่อหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลนางกุนถั่วตังฮาเลนัวฮาตาม่วนนางย่อจวนเปล่าเจ้าเฟ่งป่วนแต่ไทยแกล้งม่วนเป็นขอเชิญมานางลู่ลู่เฟ่งเต้าหนูเจนางยัวลู่จวนลู่เสงแม่ห้องสอนตากฮะลูเสียงกำแพงเพชรฟัวจัวจานูหนัวย่อจวนเต๋อคือแยงเลนเต๋อเนิงเก่าเป้จูเนิงเก่าช่างองศาจอฟัวจัวกูย่อจัวคือแยงเลนเต๋อเป้จูจาวจูเป้จูหยี่องศาฮะมวยจวนเจ้าเลนเต๋อเก่าจูเนิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลยหนัวฮะตาจูเลนูติเปล่าละชูปีกีมึงจูนูติจั่วลุเจ้าลินตู้นัวมานางอยู่จ้อกังเตาเนอนางอยู่ย่อจวนเตากูยังเล่เจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฝ่งปัวมั่วเก่งขอเชิญมานางอยู่ลุลุ่อให้อยู่มั่วจวนเจ้าเลนเตาเก่าจูหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมาวิเลนเตาหนูเจเป้จ้อหนาจูกูที่นิ่งจังสุดเล่าเมย์อยู่เตาใช้ชัวเมย์ทุกแค่งอจูขอฮาตาฟัวจัวนูหลงเปามงลูนู้นัวฟัวจอกูกูปีกีนางฮอลูลูเหล่าเจอวจวนจอฟัวจวนหนูเจเลจ่าปีเกียเปลูเจหลงเป๋าเจเลจอฟัวจวนซื้อแย่งมาเต้เถากูมั่วเป็นสื่อใจเตาใจจอเข้าทัวรูเต้ฟัวเต้จวตัวอ๋อฮะเจเลกูจอหนูซื้อกูใช้ชัวเต้กังม้อเก่งเก่งปัวเต๋อตัวช่างเต๋อมาปัวหาตาลู่ใจต่างสื่อนัวยัวเตาเจงฟางตุม้อไข้หวัดใหญ่ตูมอกไข้หวัดใหญ่มามั่วต้นแห่งเตาใจนิวซูกิเหล่าจ้าจ้องเกินเก่าย่อจวนเดากุยแยงเลอีแสนช่างหวังเตาเลงฮะมั่วเก่าเจ้าเลงเตาปวดจู้ซาลุนเดาตูมอกไข้หวัดใหญ่อ๋อฮะชื่อตังเลนเดาอีตูกังมอกคือเปย์อยู่เตาเจ๋งฟังฮะจวนรู้ใจต่างสื่อนัวโนเจย่อตูมอมเบิร์นช้างเตาไข้เลือดออกมากูมั่วต้นแห่งเตาใจจ้าจ้องเลยฮะมาวิเลนเดาสวดเล่าอยู่เตาใช้ชัวฮะตีไทยอยู่
ูตุเข่งอ๋อทะเลชื่อเต่าใจเต้กังมอเก่งเก่งมากูสั่งลู่ชัวนัวเช่าจูจวมเปย์จ๋อหน้าจุกตีนิ่งจางพงยืดชัวชัวเล่งชัวตัวเอเมย์ย่อจัวขอเช่าตื้อฟัวจัวจงเลี้ยงซื้อสองต้องเต่าฮะเต่าสู่ต้องตัวกงเกลโลเช่ทางเปย์เต่าจนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลูมงเต่าลู่เสียงจังใหม่อ๋อเต่าตัวเต่าจวนเต่าตุ่มเบอร์สู่ต้องกุยยอศูนย์จื้อแป้อ้อยัง

านุเจกูหอยอยู่ว่าจอกังลูจออีสางเกลอเชจัวเปสดลอยลูกงเกลอเชอัวเกมากุยลูจออีสางซัวปังแสงจัวอีตูจึเจยอจัวก็หาตาก็ยออีตูคือมั่วลุ่นเน่งอีชัยยิเน่งหนอยอจัวเตแม่วางมาก็สังถอยอีช่างชัวปังเสงกืมมั่วลุ่มเบหาตายัววืจัวจู้เก่งอยู่ก็มาช่างหนวยยอมาลีย่างยอตุกือหูช่างชัวปังเสงหนัวเอกุมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตัวกุมบังเตาเหล่าฮะก็หาตาฟีจัวก็อีตุพ่องยืกืนจืนจื้อลูยอจัวบ้านปงแม่วางฮะตอนถูกก็หนึ่งอัวเกหนัวเจกุมัวมาลีย่างช่างชัวปังเสงหนัวมัวจะลูจอเปสดเล่าเตาลุนจูก็กงเกลอเจนึ่งอัวเกอีปลาโนเจกูมาเลจ้อกังลูใช้จอมต้องเต๋อกูไม่เศร้าตัวกูมาจอกังลูเต้นต้องเต๋อจัวไปจอหนะจุกตินิ่งจางพงยืดสดเล่าอ๋อ

mà chuẩn chữ nữa chị cũng hỏi dù á cho cán lu tên tao tận tận bé cho nè chữ cứ tin anh chẳng phong dự xuất là đó mà bù tao hả ta à khó cứ mê sáng báo cân cầu nơi chị do hạt chuẩn đợi chó bạch sau đi can hàng rát mà chó à tê dạng cứ hạt ta mê sáng báo lô nơi chị mê nung tua tao hả ế khó từ cứ cú tết tao cho mẹ nuôi trẻ của tết cho mẹ suốt lâu tao sẽ mày học từ từ lại là ít từ men trang nuôi trẻ của thọ lúa sữa hơi cứ hà ta chó cá mù sơn xả cho kho mù là sự à nung chu à tu thâu cứ nhớ cho đời sự tông chùa cứ đi chùa giờ tu cứ mù cho kho mù nhớ cho đời chó nụ chứ cơ xuông can khăn cứ nhớ cho đời lúa sen trang này họ ấy mà đi cho ăn cho lúa tết cho tế cho nè từ cứ tin nên chàng suốt lâu mà cũng mua à ít tu nè trẻ à nhớ tua lú giò mì bò lú xèn trắng hai có cô khá tua hà tàn tự mì lú giò mà cú cú chẳng tu hiện lên nọ tàu bếp lâu nú lợt cú chẳng tu cân cao năng chơi lú lê mà qua trong tàu cường có cô họ khá tua ha à có cô giờ ít tu cường nung hà chun đợi chó à bật bá cha lát ha há ít tu nà trẻ nhớ tua mét tèn tàu lú xèn trắng mày có cô nung tua chu hà chu chó à bật bá cha lát ha họ hà ta ê yo khé lông thà biên thầu tư lê cha nó mà mẹ nương tua cho chốn hiện chè à piki sơn rủ họ piki sơn rủ rồi chè à tua nèn gan lùn nương sú tông chùa cho chốn hiện chè của mặt ơi ý ra chó ăn cho lùn thẳng lại lấy ẹt cho bé sốt lờ tàu bao họ ế ít là của sấy cho comment cứ mẹ sau tua hà ta mẹ sáng bao à bật ra cha lát hà chú răng tư lô à khó tư lô nói chè cũng mất sau ế của yêu mừng cha cho lùn nương cứ mẹ à nương tua của yết múa cam tọt cho mẹ piki sơn rủ họ mà à cháu lấy cử củ sấy nội chè nà luôn bao nhà nữ tư mua hạt dù cháu bạc sau và đi can hẹn rát tư cho lùi thằng y lử lợ tớ sư mà à mê cô trẻ nương tôi cho chó ha chè bì kì sơn dù của mà lê trọ ăn mua à chó bạc sau và đi can hẹn rát cử bố dùa khế chùa lông thà biển à lử chát mua mà dùa mua trọ ăn cho lùi thằng lại là yên mênh mênh chùa bì kì sơn dù hó tớ sư mà mê ốc bế linh của nương tôi hạ ta ê bố dùa khế lông thà biển thầu tư mua ê chó cư hà ta chứ mua ê dùa lông thà biên khó tư lê chàng nó mà cú hà à ý khó cho bê báo ổn đê ó hà ta dùa mua phái ua ó băng bờ ó băng bờ thân đê nó chỉ hờ chó cư mê dân mua chó bạch bà chá lát lò sư chó bạch ตัวหนึ่งเปลือกไม่ยิ่งมั่วเหล่าหนูเจไม่เยอะจอกู้อ๋อมาจอกู้หนูเจจอหนูจืดปัวหาตาไม่อยู่จู่เตายืนยันไม่เลยเฟ่งอ๋อปัวอยู่มั่วช่องทางจัวไม่ยืนยันย่อจู้ช่องทางมาไม่อยู่จู่ซื้อไม่แต่งเต๋อตาเฮาฮะไม่ตุ่มเบอร์สุดตรงฮะเนอะมาอยู่เตายืนยันจวนเดือดตุ่มแอปเป๋าตังย่อหาตาเล่นตัวคือไม่มั่วรู้สุดตรงโอ้เอ๋ดาวน์โหลดตุ่มแอปเป๋าตังกันรู้จวนไม่รู้สุดต้องนุเจมั่วเป็นสื่อกลางมงยืนยันไม่เลยเฝ่งเตาอ้อบัตรประชารัฐเตาจวนเดาตัวแอปเป๋าตังช่องทางที่อ้อนุเจย่อแม่มงยืนยันไม่เลยเฝ่งเตาผ่านตัวแอปทางรัฐเนาะดาวน์โหลดตัวแอปทางรัฐลูเจียโจหูเมรู้สุดต้องเจกลางมงยืนยันตัวตนโจหูหัวยอฮาตาจื้อเจ้าโลอวดชื่อเตานุเจกลางมงใช้เตาจวนเดาตัวเว็บไซต์โครงการกุยอ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เนาะนุยิ่งมั่วเว็บไซต์ตัวชื่อหัวยูฮาตามหัวเว็บไซต์เราจื้อเจ้าฮัลโหลด้วยเจมึงจนเดรู้ตู้ ATM กูยอธนาคารกรุงไทยเลยเหรอไม่มึงจะรู้ตู้ ATM กูนึกมั่วขอกูยอสแกนไม่รุ่นใจมือเตายืนยันเตาหันแต่ยอมเม่หัวยูฮาตามึงเดรตู้เราจื้อเจ้าฮะยูจู่เตามึงจวดเจ้าหน้าที่ปังจวดด้วยเจมึงเตาจวดซื้อรู้ธนาคารคือจอหนูซื้อกระทรวงการคลังปวดเตาหาจีเกียวมารู้ธนาคารเทิงเด้หนูเจยอธนาคารกรุงไทยรู้ที่อ้อยอธนาคารออมสินรู้ที่เป้ยอยธนาคารทกสรู้ที่เปล่ายอธนาคารทอสรู้ที่ซื้อรู้ต่อการเกยอธนาคารอิสลามมาหมดซื้อรู้ธนาคารหนูยอฮาตามีซื้อเจ้าลอเลอ้วซื้อเต้าลอเลหนูเจย่างคางมึงเจ้าเลยจอธนาคารคือกูหาหนูมึงทอกวดเจ้าหน้าที่ปัวปังจั่วยืนยันไม่เลยเฝ่งอ้อจอกจอนู้นมาอยู่จอกู้หัวจอช้าแน่เอปัวอยู่เคลงทะเบียนเลยจ้างหนูเจจอดช้าหนูเจอยู่มั่วเจ้าหน้าที่ปัวลงสำรวจอ้อจานัวหรือนัวนมาจอหนูซื้อเจ้าหน้าที่
พี่ปัวหาตาปัวอ้นจู้เฮงเลยเนาะปัวอยู่จื้อหลังเตาหลังคือหาตามัวจัวชัวชัวเล็งชัวตูเหล่าปัวอยู่ใส่จ่อคือจ่อใหญ่ตาตาคือปัวลู่หอบผ้าคือปัวอยู่ปังจวดนุ่ยใจยอดจ่อตัวนึงคือจ่อใหญ่ตาตาเนาะมาหรือนัวจ่อคืออยู่ลงทะเบียนกลัวช้านุ่ยเจ็บเจ้าหน้าที่ปุ๋ยวนลงพื้นที่สำรวจย้อนนุติเปล่าเมืองจูนยวนนุติเน่งเก่าอี้รู้เจ้าหลินตู้หนอมาเมเตถาเมกูหอตัวใช้หาตาลแต่เมรู้ชอเน่อยู่มอตุเจ้าหน้าที่ถือตัวอยู่ตัวสำรวจนุ่ยเจเมหมังเลลงทะเบียนมั่วข้อมูลจัวจ๋อหนูชื่อเจ้าหน้าที่คือปุ๋ยลงพื้นที่ตัวมาเมมบังเมเลนเต้ต้าฮาวเขาเจียจัวเจ้าหน้าที่ปุ๋ยถอลงทะเบียนมาจัวเจ้าลีคือข้อมูลต่างชื่อนัวหนูเจจัวหาลีหนัวชุมวยช่องทางคือหาตาเจจัวจอช้ามึงลงทะเบียนมาเมช้อหลังเตาหลังมึงเตาเตลิงอูลิงนัวคือหาตาลงทะเบียนโลจอช้ามึงลงทะเบียนจัวขอหนัวโลช้อหลังเตาหลังโอเลนเตาจัวขอหาตาตู้ช้างมีฉาชีมาปุ๊วเขาหรือใช้เหงเหลอมาปุ๊วอยู่มั่วช่องทางคือหลุดกลางจ่าเป้มาเป้อยู่เตาเจงฟางจอช้าหนูเจตัวเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเก่าๆเสืออ๋อมาโยหะตามัวรายละเอียดเต้าตัวนัวเราซื้อมัวได้อย่างคือจอหนูซื้อกระทรวงการคลังโพสลงเปาโลนุเจ็บกูมาเลยจอกางมัวจะรูถังจัวสุดเลยเต่าเปาอ๋อเอ๋มัวจะรูถังเล่หนัวซื้อปีกีนุเจ็บหมั่งเลยมัวรายละเอียดหาจูนเต่าคือหะตาเอจอคือโยจอดช้าเนะเท่าคือเจ้าหน้าที่โพสตัวลงสำรวจเหล่าเอจอเลยจ้างชะเลยจอคืออยู่เตาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลุดช้าหนัวหนอมาหนูกูอยู่มั่วเงื่อนไขโลมั่วเตยังคือฮาตาอยู่มั่วอยู่จอคือยอเมยังมั่วจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอต้องสมัครปศุนจวดปศุระบบ AI หรือชนจวดเจเจอฮาตาต่างชนัวเมตาอยู่ปศุนจวดซื้อฮาตาเมมั่วจอจอปัวหูหาตาข้อห้ามเนาะเจ้าเลยคือจอหนูจือปัวเตาหาเจเกียคุณสมบัติหรือช้าหนูยังไม่มั่วเลยเดาดูเจ้าปัวจะเลยมั่วเมย์จ่าเต๋ออัตโนมัติเมย์ยัวเต๋อเกียนเดาระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะมาเจ้าเลยคือใช้เหล่ามาสังหาตาหรือหนัวหนูเจ้าคือเตารอเต้เถากูยัวเตาเจ้าคือไม่มั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอเต้เล่งกูยัวเจ้ามั่วจ่าเต๋อเหล่าห้าอ๋อมาเป้ปิกีหนูเจ้ากูมาเลยมั่วรายละเอียดหาจูคุณสมบัติโลเงื่อนไขโลหาตาเล่งตื้อชะเลยอจ่อคือยัวเตาจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหนัวอ๋อมาปิกีกูมาเลยมั่วจะหลุดทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าอ๋อเอวจอมเตาจ่อเมจัวจัวเล่งจัวตูคือลุนจูกูย้ออัวพงคืออ้วกเกลูปังจวดเชิงกลางตูสุต้องจัวฮาลูมองตาลูเสียงจังใหม่อ๋อเอเตเถาเจเม่ท้อเกลอเฉยตัวนุเจกูก็ชื่อยังหล่อเม่หออวชันเดนเดจัวกูฮะอ๋อเอมัวจอบกูฮอลูใช้มินจื้อฮัจูจอบพงยือคือเม่ชองต้องเต่าตัวเม่เจ้าจ้องเห็นเลยมาเตเถากูกูก็ชื่อยังกูลูใช้จอนต้องเต่าคือเม่ชองตัวฮะมวยอีแรงพงเยื่อนภัสสอนนภัสสลาถอดจื้อห้าอ๋อก็กูฮะตาก็ยออีตุกุจอขามามวดเต้งเหม่งมินซื้อหนออ่าคอนนัวหนูเจเต้เถากูมุดเชิญช้ารายละเอียดฮะตายัวปังจวดเต้าเลยจังเราชื่อรูเป๊ะจ่อกือฮะตาจ่อพงเยื่อกืออวดทนายฮอนรูปวดถังใช้ให้ทรงเลยจังเอกูหมักเลยรูปังจั่วเราชื่อลูกูชื่อฮาตาลูปังจั่วลูแชร์ประสบการณ์ลูลูชื่อถังฮาตาอยู่ปังจั่วเป๊ะจ่อคือตีนิ่งจังมงเตาลีจังหนอมาต่างชื่อนัวหนูเจ๊เช่าลูกลังลูชื่อปูจั่วเป๊ะจ่อหนะคือตีนิ่งจังคือเมจ่อขาเอ็นชื่อเต็งเหม่งอ๋ออ่ามากูถอมมือเชิญช้ารายละเอียดไอ้กูหมักได้รูดถังอ๋ออ่าว่าจอมดาวจอมีจอสติ๊กเกอร์ดาวดาวเห็นกูเม่อ่าสังตัวเชิญรูดลังรูซูมวยอีเลงอ่าพงยื้อคือก็สื่อลุ่มเบฮาตาสายใจก็ฮาตาก็ย้อนจัวอมก้อยอมก้อยมาฟัวจัวซะซ้องเห็นเลยหนูอ๋อมาว่าจอมดาวจอก็คือฮอชาวดาวเต๋อคาตัวอ๋ออ่าฮะไม่เอาไปเลงเขาเกลอเชยตัวหนูเจกูมัวชาวเจเจเอกูหมั่งบ้างจอเจ้าเลยลำดับเคียวกูเม่สวดเล่าถอตัวอ๋อฮะมัวจอพงยือกูเม่หันย้อชองตัวจอหูกูตูติ๊กตอกฮะอ๋อมาอดชองเตาเกิงเก่าหนูหนูยอจ่าเถิดเด็กกูลูมไล่เต่าย้อจอหูติ๊กตอกมาเต่าเถ่าหยวกเก๋ขอตือจื้อเจ้าขอตือนอหล่อเม่หออดชันเด่นเดออดชองเตากูเม่ปังจวดแชร์ฮะเม่ปังจวด
สั่งเตสติกเกอร์โลอุนัวโลตัวเชื้อลุกลังลุชัวเออโอชมดาวจะเมจชัวเล็งชัวตัวมาลุชเฮกูฮัตตาใช้ใช้กึ่งเกาเลตื้อยัวตังเหล่าเจกูยัลุจออีช่างเกลโลเชจัวเป้สุดเล่าลูกงเกลโลเชอ้วกเกมากูยัวลุจออีช่างชัวปังเสงกูยอเก้าหนึ่งเสงเฮออีช่างชัวปังเสงกูมัวลุ่มเบฮัตตาอีเล็งเขาชายอีเล็งเขาชายมาช่างหนัวนุเกอยู่มดจอจัวอีเล็งพงอยู่กูชาวต้องตัวตัวจะหูเพจเฟซบุ๊กกูสลุ่มเบฮัตตาจิราพรมาก็ย้อนตัวตัวเจ้งกรุงเทพก็ฮัตตาสังทอยอีช่างชัวปังเสงกูฮัตจูฮัตตาโยอีเล็งชายหนัวเจกูหอมมัวช่างหนัวเสาเชิญตัวช่างกูก็ถอดตัวเอกูมัวช่างหนัวมัวจออวช่างต่อกังเกอจัวเป้สุดละลูกงเกลโลเชนงอัวเกเออีปลาโนเจดูสุต้องจัวสาวตั้งโนเจยอรายการภาษากะเหลี่ยงเดอจอกุตี้กะเหลี่ยงอ๋อเอลิงถือคือเมสังช่อเตาใช้เตานงนอหลอกูหอช่อเตาใช้เตานงอ่านดูสุต้องจัวคือยอรายการภาษากะเหลี่ยงเตาอ๋อเอมอนัวโนเจกูจัวม้อนดูดูสุต้องจัวฮาลุมงดารู้เสียงเชียงใหม่รู้สาวเบาเลนัวเหล่าซื้อเอพิกีเซิร์นจูเท่ารู้ชะเฮาซื้อเต็งจูเจ้าเต็งไปหมั่นจะกังหลุซื้อซื้อตัวว่าชมดาวจะเมตชัวเล่งชัวตูจะหาจอกืออ่ะมีหนึ่งแต่วิทยุเลยจอกือมีหนึ่งย้อนจัวหูเฟซบุ๊กจอกือมีหนึ่งย้อนจัวหูติ๊กตอกมาว่าชมดาวจะเมียอ๋อเอมอนัวเจจัวอ่านชื่อเมมบอกเลยหนัวซื้อเท่ากับเมตชัวเล่งชัวตูชื่อเก๋นอกังย้อนชงอ๋อว่าชมดาวสุดเลยย้อนชง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
2: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ปิดปรากระเจ้าโคโพเปิดปรากระลือปรากระยอสู่หากรสหากรตาเชกต่อเลือจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปรากระลือปรากระยอดิยอผักแก่บ่าจอปามโมโดกระเตือล้อ
1: ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นเลตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดาวแวมมือกาพาตีพื้พีก็กาเนาะบาตโตกอลซาเดยยาพอโมลาวารัญญาไฟแพโรดเนาะแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตต่ออีโอแกสกอลซาตาเชอเกิดต่อเลิฟฮาลาคอปานะคือนาริและติลนุยนาริกินาดอบกากดอบกาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลุยกะยานุยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลพบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลสดีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวเจ้ากาเซนะเบอร์โทรศัพท์แต่เบอร์ล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาบานุ้ยเนาะแล้วก็ไปอีพัลเลอร์วิกิแม่ตะอึกิเมื่อจากกว่านี้แล้วสันกำแพงต่อไปเนาะสันกำแพงบาบีรอกะรอปูรอเซเนาะรอเซทีเมื่อจากวีปูนี้อะตุขุตะอือขี้เจ็บมาแล้วมาเกตากระปอละชิเกเนาะดิจะรอเดอกะลิโซเข้ามาซาดิจะรอให้เขาเปิดเกอเฮเต้กันนะเนาะแล้วก็เริ่มแอดดอเกอเคโดกันนาตาซาวีปอลเลบเลอหรือโพทาโพเคโดกันนาเซเนาะเนาะดิเนจันนี่อะตุขุแต่แค่ก็กาลสตาเปย์อีไปเลยกันนาดอกว่าตาซาวีเติมเพลิดคีเพลิดหากีกันนาดอตากระเจาะตาบอบาให้ขอเนาะเลยกันเลอะนโลบากระกันนาตาสวีเนาะเคลาคลีเนาะตาเชิญกระต่อคูปกี้หรืออะไรก็เคลื่อนเนาะเด้อเนื้อตินเนกันนาบอเนาะกันนากว่าเลอะเจ้าสักกันยอมแบนนะตาตะเปลือกขอเลอะปรามาชิโพเนาะเลยกันนาสก็เนาะ

เกเตอรี่นาตาสวีออซีสระคือพอตาเตดาออซีบัตโตซีโอเมบัตโตเมนาะดิโซเลอร์เนาะเฮลโลเปื่อก็การเลือกออซีชูมุขอเปื่อเลือกออนไลน์คือเด็กกันนะเตดาเฮลโลจะสุดเด็ดเนาะเตดาดิเนเดอร์ตาบลูตาบลูเลือกแฮโอแกสก็ลาซาเนาะดิเนจ้านี่ฮาเกกันนะดีกว่าตากระจกบักกะเดอร์กลิโซกกรมอุตุนิยมวิทยาเลือกตาตินิยาอีชิเคเนาะเดอร์ปาถูกกว่ากลิโซก็กรมอุตุนิยมวิทยานี้แต่เวลาก็จะแต่ถ้าขอปาร์ปานีมุขจูโอเวลาคือลุยจีเปอร์เซ็นต์เนาะอาริกิจูเพลเวเมโฮโซเวตาเวกำแพงเพชรเนาะดอกก็จะแต่เลอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจูเวลาลุยจีเปอร์เซ็นต์เนาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขามีเยอะเลยภาคอีสานปานีเนาะอาริกิจูเพลเวเลยเวน้องบัวลำพูเวน้องคายเวบึงการเวอุดรธานีเวสกลนครเวนครพนมเวชัยภูมิเวกาฬสินธุ์เวมุกดาหารเวนครราชสีมาเวบุรีรัมย์เนาะดอกก็จะแต่เลอแต่พอจูเวดาคือจีเปอร์เซ็นต์อาริกิจูเพลเวอุทัยธานีเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวสุพรรณบุรีเวนครปฐมเวลพบุรีกดลเวสระบุรีเนาะดอกก็จะแต่ละก็เวดาภาคตะวันออกจูเวดานุ้ยจีเปอร์เซ็นต์อาริกิจูเพลเวนครนายกเวปราจีนบุรีเวฉะเชิงเทราเวชลบุรีเวระยองเวจันทบุรีก็ดอลเลเวตราดดอกก็จะแต่เลือดหลักขอปัดปลาเลือดมือให้ทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะจูเวดานุ้ยชีเปอร์เซ็นต์เนาะอาดิเกจูเพลเวประจบคิริขันเวชุมพรเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงก็ดอลเลเวสงขลาดอกก็จะแต่เลือดหลักขอปัดปลาเลือดมือล้อเนื้อภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะจูเวดาขั้วชีเปอร์เซ็นต์อาดิเกจูเพลเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเวกระบี่เวตรังกระดาเลเวสตูลเนาะเวเลเวบอกอเวโอบูลอซาเดเวบอกอเนตินิยาอีและติเลโกฮาลากอปานิจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์วิชาจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นต์เนาะกระจูโดบาตตอเนาะดิเนจาเดบาคาเดกลิซอกอกลิปิบูลอซาจอวิชาจูเนาะตินิยาเนี่ยเนาะเดอร์อาแก้มือโอบุยเนาะเฮเวดาเลอร์เนาะปามืออามือนิโอแผลเนาะดินียาเดอร์แกดิซอมือโอบุยดินเนจ้าเดอร์ก็ออทอตาซูมือซ้ำมือราชิแกเลกาเลอร์แอดอคือหน้าตาซาวีเดอร์คือโดคือหน้าเซเนาะโทรศัพท์ให้โอบุยเซเจบะเบอร์โทรศัพท์พี่เปเต้คือนั่นนี้0532760007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาบานุ้ยเนาะตัวตาราลีแลกันนาดอกกว่าตาซาวีเนาะดิซอลเลอร์ปะเกโดกันนาตัวเพลงยาอีสเตนเนจิตเตนีกันนาบานเนาะขอจีอากุยลาวดามือมือเนาะดิเนจานีแลกันนากว่าเนาะจอเลออาซัวมอติ๊กต็อกมีเลอวินโดว์สตาร์เกโดกันนาเวดาเนาะกันนาสก็เนาะ

que te li no ta savi no bana sa cha ko su mu kho le online to do to cho pu a te da khe ke na ta savi te ple i khe ki ga te ti kho no de ke di so le te ba da a mi che le a a mi ku lo che pha ta ba mi ke do le ke te ba da o mu cho pu khe ke na no bana sa cha ko su sra ออดอาตาเนาะแต่เวดาเลสระเกอคือกันหนาเวนาเวดาเนาะเห็นรอมื่นเนาะเลแม่งานหลวงเนาะดินิจาเดอร์ตบลือกาดิคือกันหนาตาสวีดอพาตีเนาะโอเลแม่กะเปียงเนาะโทรศัพท์แท้แม่กะเปียงมุขจูก็มันนี่แจเนาะเดอเวกิแม่นี่มุขด้วยจัวมุขด้วยจูตากูไม่จากใครเนี่ยเราก็ตับล้อเนี่ยกลีเฮชูระกลีเฮชูวีเกลเซตาตาตาเนาะใครเนาะเดี๋ยวดิซอคือเรียชูวิตจมูกขจุกะเนาะค่ะอีนี่เนาะดินี่จ้านี่หาเกกันแล้วกว่าตะกะจอตาบอบาชิแกเลอกอนี่เวกิแม่กะดือโอทอตาพิตามามาบูเลเวเนาะดิซอก็ดาทําบุญเมืองเชียงใหม่เลนี่ขี้กะโทเยกะยาคือชิคุยเนาะดินี่จ้านี่แกเดปูแวมกะพาติพือพีเลโอเลกุกุเวปูเวกิแม่เนาะแม่จะมีเอดอลเกแฮมาบูตาสกอเดอร์เฮเซเนาะอีคันนี้อากาวดาทำบุญเมืองเชียงใหม่เนาะอัลโลลอซาเดอร์มือนิมือซอลุยลามิถุนายนนี่ขี้กระโทยกะยาคือจิคุยเนาะดินิจานี่โอเวดาตอติชีเนาะดิซอว่าเกิร์มเลอร์ซอค่าเนาะและทุพตาและมาบูตาดิซอว่าและมาบูตามตานี่อีคันเดือกอดาลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ตะต่อเนาะประตูท่าแพตะต่อประตูช้างเผือกตะต่อประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกประตูแสนปรุงเนาะก็ดอลเลอร์แจงสีภูมิแจงกระตั้มเนาะแจงกู่เฮือนแจงกู่เฮืองเนาะก็ดอลเลอร์แจงหัวรินเนาะก็เลยเนี่ยตอติชิดิซอประมาเวดาดีอีก็มื้อนี้เนาะดินิจาเนี่ยแกดิซอเริ่มอาเกตาลุตาลาลอกาเปาถือทาตาเลอร์ยาขอเนาะดิซอเมื่อเลอร์ฮิโกเนาะแกฮิเลอร์อาเรเนาะปูเพลคิตาตือคิตาวามาทออทอเนาะฮิฮิฮิบาลาซาแกดาตจาดิซอเลอร์ตาคูตาพอเนาะคือเกินยาตาลุตาลาเลอร์คิเลอร์เปลือเนาะเมื่อเลอร์เปลือคิเลอร์คินเนสิญาเวดาปามาบูเวดาดีอีเลอร์คิเลอร์เปลือตือไคอีเนาะดินิจานี่ตาพิตามาลาโอทอเนาะจาทอเลอร์นุ่ยนารีกอคอเนาะนุ่ยนารีกอคอนี่อาเกิดมาพิธีก็ได้ขึ้นเท้าทั้งสี่ขึ้นเท้าทั้งสี่เลยค่ะแกตากิตากิที่ซอลเลอร์เลอร์คิลเลอร์เลอร์เนาะวีควีนนารีพาพอเนาะเกิดเมเลอร์ซอคาทุปตาเนาะอาก็ได้สืบชะตาเมืองเนาะสืบ

Ha, o mio ti, no? Vi tapini, tu lơ mutu kam tani na, ika lega meklu, chata lani na rigo koni na, leste, talota klepite, atodici, kwaku nyon nudena, no, akoda, grang vien chiang mai pelo, sam krasat, no, patu tape, patu chiang mai, patu sen prung, patu swan dog, patu chang perk, no, jeng si pum, jeng katam, no, jeng ku hung, no, koda lơ jeng huarin, kolo, atodici, no, lơ kapaka mabu, padu, lơ viki me. โอเบดับเพื่ออีเลกันนารกว่าตาสวิลดับเวเคโดเกินหน้าเติบเพลือก็เลอสระทองดีตาเกินยอนเลิบเลอเนาะและคีบเลือเติบเลือเดจอบดีปุ่นนัวตาเนาะหากีกันนารอตาเกจอตาบ้าบะให้ขอดาเนาะ

น้อตาเชกต่อครูปกิหรือจิบลือจิบโครดับเแวมือกับพาติพือพีนอกกว่าดับกันเลยออนไลน์สืบลือกาเจนอกแต่เลอเฟซบุ๊กแต่เลอติ๊กต็อกนอกที่สอกอีแฮตัวดตัวจบกะระเนาะตับลือก็กะนอกอีนี่บาตตอมุกจูเนาะกว่าแชวกะจาอัตาโอชูโอเคเกเกเนาะเดี๋ยวดิโซบาราคิโดเกนาตาซาวิออทานาตะเคลือวิซาจูเลโลโกโลโกนิโตกอเดจอซาปิเนาะตาเชกตอกอคอควินารีและตุเลอนาริติชีฮาลอคอปานีคุนาริและตุเลนินาริดีตินิยานิเบมซาพรีโอเดโลโอเดเจปุเพคีตาเตริตวาก็มีก็จาเนาะมีมอตะมึมึกอกากนาเกตาซาวิดอลเลอร์ตาเชกตอเมโอดีกนาเกดอลเลอร์หรือโพทาโพเนาะตาตุตาเชกตอเลมีมอตะมึมึกอกาลอพาซับไปอีตับหรือเนาะ

0: Chop le, chop le, cứ le, ép lên na, về chop le, cứ
1: พลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
2: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่อง plus ไปเรื่อยๆคงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
1: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากยังได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า16ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
2: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
3: ด้านพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้น นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชาวนันมาลีรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Clough Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมกล่าวว่า งานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: ขณะนี้เวลา 19:14 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อแม้ทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตามสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บอีก130รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 น.เป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง7นาฬิกานั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 ณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีพอถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 นวันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพปกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 นนะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอก

0: ันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎคัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการ

0: ด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับ
2: พระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

0: ทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ครับท่านผู้ครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเว วทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
0: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศ กิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาละโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาละโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาละโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสารโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงนัยยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
3: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
1: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
3: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกลไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกลไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าพระสกนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัจจัด

0: ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เดชาพลพัววรานุเคราะห์และสุพิชราเพียวสามพรานผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อินโดนีเซียโอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์จำนวน5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมมาศศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมมาศศิลาพระพุทธพุทธพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศศิลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพัทวาลกลางเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรุฑธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมของชัยสัง แตรดุริยางจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านข้างพระราชอาฏเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัตสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 7:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สามเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจัดกิจกรรมยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาโดยกองทัพบกจัดกำลังจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมทั้งนี้การยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเป็นไปตามโบราณราชประเพณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีหรือประมุขแห่งรัฐและในโอกาสวันสำคัญทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยที่จังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยปลาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยปลาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจนสร้างความร่มรื่นสวยงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ปณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกองโทพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจตามหลักสัปปายะผ่านการดำเนินงานตามแนวทางวิถี5สอซึ่งมุ่งเน้นการจัดระเบียบและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตใจของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาหาดนราทัศน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจณบริเวณหาดนราทัศน์อำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2519เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและน่าอยู่เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนประพิจารณ์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำประชาชนจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีจำนวน300ต้นที่โรงเรียนบ้านโคกวาอำเภอควนขนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จังหวัดลำพูนปล่อยสัตว์น้ำ 120,000 ตัวถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ณวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารพร้อมร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน 120,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมนิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2560
5: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

0: เป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือลาหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเผวิโย
2: เตขอเลเลมูยิคอยากาลาโคปุจาโคเตผาเปจาวิโยปุจาโคเลปุวุลาตาเวอานาติผาเลไคลัวอานานาพืออานาเชื้อไวรัสซิก้าอานามาโคโรปวกคอยุงไลโคเวชริผาปุจาโคปุวุลาตาเวอานาเผวิโยและปุจาโคชริผาเลตาวาตาคือกะจาวิปุจาโคเผวิโยชนะปะตองาคือเตกาเลเลกะปุจาโคปุวุลาตาเวไคลัวอานาชริผามากะเผกิตุงาฮือออตุถะปุจาโคตาฉิจือนาคือเชตาวิเยคอลุปุจักโกออูอูแลเยพิกออติมากะเพกะจูนาคือเยคอกะคอมะโกอากะอัจพอลุกะดะเกตุวิออเจติภาคะเดตินหะซะวะบาตาวิทั้งขยะติภาลอโกกะอหุคะเดหุและอากะอัจโลอิกะตุตาวิติภาโมวิลอโกคะเปจมุนาบอยกะคือเยวิติภาลอโกอหุคะเดเบเยอลอโกปุจักโกติภาเลอิกะเกเลวิออคอลุออูอูแลเยติภาพิตอลาวิโยชะดาปะตองะคือปุจักโกเชกโกติติภาถะกะกุจะบะปิวิโยและปุจักโกปุวุลาตาวิไคโลอนาเผวิตยะทาญิญญิตาและสุญญิวิโยยะฉะโคโลแลออตุหนาฉะนากะนาฉินาและจัมมะกะโดมะกะและผิผิย่อย่อติภาเตเลกังะหึคือวะละโกเมฟวะสอสุญญิญิและติภาตอลาวิโยติภาภะแลนาจาละโกผิตอลาวิกะสติภามะโกอะกะสุวิกะสตอลาและนะโคสติภากะตอลาวิโยและงาคือเลอนาวิโอฮิติภาจะเคตอลาวิโลโกมอสละกุเกโลไกและฮาจะหะไซอลโกไคลัวอานาชะติภาแลนะชื่อดอมะเผวิโอจือจอวิโยยะเกปัวติภาเอสไพรีปอตาวิมะโกไฮบูโปรเฟนติภาปอตาวิชะแลไคลัวอานาเผวิตยะทาดอเลหะซามะเผวินะชือโยอโลโกนาชะชะติภาแลออตุคโลสกะติตอลามาตุจติปิวิเจไคลัวอนาเผวิตยะทานัชเยอกะเลกะจะหะสะวิโยปุจักโกปุวะละตาวิไคลัวอนาชะติภาแลเนคือนากะและฝาปุวิโลโกไคลัวอนาชะติภาเนคือเกโลปุไปตุโย
1: งาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อกือออกตีออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิโลโกจ้าดาลาเผวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าโนฮุและโฆษณาติผากือกาวิโลโกจ้าดากือโทรศัพท์นำบัตรแม่ศูนย์ง่าแซ่ยี่สุขศูนย์ขอฮีไม่ให้เลยกะศูนย์ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบัตรชีวิตะจ้าดะและโฆษณาติภากุลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka obuda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ติไลท์ปื้อต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวูมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริชักขไกเตฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาตอกไอเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมริโย

Obo dajavio ya pha te po thoka dajavio nyo ya cho khlong a khu te po ko ga milale chopa upalo che ta ve nga khu obio nyi ra hu ya te pha gyo raika obo dajao khlong a khu okho ga ko ka dak che ve tha pa to ora pe le te ga le le cha ta u yo ya vio khlo la se cha le raika obo dajao khlo ha yu la vi yo me ha vio vio nyi ra hu ya kha pho che pho lo che ta ve kha khi phe che le te ga le le tho ka cha me do me z me ka me ha le do sa che o li na che de che ka li nga hu myo kho lo le mu yi kho ya lu la pu vi tha pa to mu yi kho cho ya kha se phe to la vi ana a go ti pha tha ne hu to da le pu ga ga kai tu ti ga li le ka cha vi do vi che vi cho vi te che li li pho ka a yi yu le o a shi yo to yo ya ka cha ka de ni ha sa da kai se me လေရညီဗျော်ရလဲချက်တစောခဒုစပစက်ညီခဟပဂျူဟပအခလိုယညီဟပစစက်ညီယညီလဲမွန်ဖေဗီယောလဲချက်ခထောကာညီဟီညီချက်ခခမခဟဗျော်ဗျော်ညီလာဟူယတိဖောတေဟလီလီဗျော်ယဟီနာရိခွဲတာလဲကောနာရိထခခဂိုင်တေဟလီလီငါခူလာဟူခောရိုက်ကောဘုဒ္ဓဇာဗီတီယူရေဒီယိုဖောအီအမ်တီဟီအိုဟာစတိခကီရိုဟတ်စတေလိုက်ဖောငါခူလာဟူခောတောက်ကေချေဗီယိုမဲပူတလဲကညီဖောတေဖောလဲ Facebook Fan Page စဝထောချင်းမိုင် AM 1476ဖောကာလိုက်စုတေတောက်ကေချေအောငါခူလာဟူယခဖောစာဖောจอกโกอุพอพอนาเลเนคือละหุชจิตาโอกาปิดากิเพวิยอมและอย่าเพื่อให้วิอยาคโลทกาง่าคือไทมิงกอคโลเลียยะหยออาจุยาราชกาสนะติผาเจวิโยเลยยะนี่แลอายิอจาวิอญีติเพวิโยเลยง่าคือไทจอมคูอคามาติชะกาติกาอคโลเวยอปอวิอญเพวิโยเลยชะดาปะตออาจุยารัฐบาสนาก้าเจวิเมลี่ยันยีก้าก่อเจ้าเลยสปอสปออนไทยเลยก้าก่อตาติวิโยอย่าก่อยันยีวิโอยาเลยงาคือไทยมีก่อโคโลกาอุ้มมีโจมคุโอคามาติชื่อก้าปอวิโอยอโคโลลี่ยันยีแลภาษาพ่อกาโอบุติพาติวิโยหรือเลยกาอุ้มมีโจมคุโอคาโอบุทากาโดโนและโยธาตาอือโยยาวิโยลี่อ๋อเราก็จะได้คือโจมคุโอคามาติชื่อก้าติกาวิโอโคโลลี่โจมคุโอคามาเดกาย่ออายาออกคลุเชตาวิโยเรียกโกยัญญาจุยาราชกาสนาติภาทกาลิจมคุโอคามาปอวิออนเพวิทัปปะโตยทะตะอือและอาลาตะติภาชุและตะอือวิโยแมฮาวิออวิออนีลาหุยติภาโอยัญญีแลงาคือไทมิกอโคโลกามีจมคุโอคาพออายุจาวิออนีติเพวิโยอะละโกยัญญีแลงาคือมีจมคุโอคามาติชะกาติกาปอวิออนเพวิโยเมงาคือไทมิวิจมคุโอคามาติชะกาติกาวิโอเมคาบีเวเลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีแม่ตาเวเลยงาหึมีจมคุโอคาติชะกาติกาเกโลเวคุโอคามาเพวิโยเมเฮโกยอแลฮาปาสุเซนีขอฮาปาจูฮาปานีฮิงาฮานีชะเตขอทาปอตาวิจิแม่เลยงาหึมีจมคุโอคามาโยเวอาสะแลโอชิฮิขอบิปวิโยเลยงาหึมีจมคุโอคามาติชะกาติกาปอวิออนเพวิทัปปะตอยันยังงาคือไทมิงกอคโลอาจุยาราชกาสนาติภาคปุยกะเจวิโยแมเฮกองาคือจมคุโอคามาติชะกาติกาแลโยปอกอติแลลิมูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อวิชอจิแมงาคือไทจมคุโอคาติชะกาติกายอถาคุโอคามาวิอายาฮาปาโซออญิงาฮาปานีฮิงาฮาขอชะนิขอทายอถางาฮุมมีเวจมคุโอคามาวิติชะกาติกาวิอายาจะปีแลลียอถาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีแต่กูแลอายาโอเมเมปิตาวิโยเรียกกันง่ายคือไทมิกอคโดกาไทจอมคุโอคาติชะกาจอตาปุวิคาชูคุโอคามากาติชะกาจอตาปุวิโยเรียกกันอย่างนี้โยปวิอันแผ่วิทัปปะโตโยวิอบุทะชื่อชิมุและเรียกง่ายคือจอมคุโอคาคือทาลีตาอุโยยาปิเวอันแผ่ว
ิโยงาคือมีพ่อลอกแลอาลาตาติภาชุและเรียงาคืออามมีจอมคูโอคามาติชกาติกาถายอปอวิโยญอคโลยอเกกากาฮาเลเลยอถาตาอือยอยาและอโบติภาติตาปิวิโยเลชกางาคือมีอคโลเวจอมคูโอคามาติชกาติกาปอวิโยญีอลอติภายูเวลาเลงาคือราหุยะถาโทมาลาวิโยแม่

0: ขอจ้าเลยมูยีคืออ๋อเจ้ายาคาสปอตลาเวียนาง่ามูอ๋อรอติผัดทางะคือติแกนาสิแม่อ๋อเวียนี่ระหุยาติเผามูยีคืออ๋อยากาเวติยาธามูยีลาโกแลนอเนาะแน่แน่ติโกอันน่ะอ๋อปุมาไล่เจอทอกาอ๋อปุมาเชิญกาติเฮลาวิจิแม่อปุมาเฮเลเนคือชอยาอนาถตอดาตุเวออกาซาญัวลาวิโลโกเลอนาอปุมาชะติภากาออกาญูเวชอติภาเกโลปองโงเฮวิโยเมเคโกเนคือตุทอกะเชฮาเกวิโยชะดาปาตอลิมุยิคือเวออยาชอโคโลเนคือฟาตาจอเวอนาง่าหมูจอวิโยจิเมออละเตมโลเลซากัวพ่อจาดาวิอนาซากัวพ่อจาดาวิอนาอธุมาอธุมาอนาลิโกโกเลจือเยอนาจือเยลูอนาขอคอนาเวเลอชพุละนาเวอชพุผุเวและอตุฮอนาชนาวิชะได้พาแดซากัวพ่อจาดาวิอมูอโคโลเชตาวิอนาได้พาเพวิโยเปตะเลนญิโมเตโมนี่คือฟาตาจอเวอนาแลจาตุดอตุแลอิกะพ่อติแลแพลาวิอนาอาทุมาอนาเลโกโกวัวปีนาเวอากะลูเวจายะดอยะและพิพิยอยอกไอเวอนาชะได้ผ่าเผวิโยจิแม่ชะเวแลงาฮือจาวิดอวิพ่อติแลเผลาเวอนาติผาโยชะดาปะตองาฮือกาจากาดอตาวิจาตุดอตุติยาลิเลกะคะเดดะเกวิออจิติผาติแลลิดะเกวิออโคกะออบูจอวิออจิติผาทะคะเดนิสอจะแม่ก็ปุตตะเลเซมูเตโมมุยิคืออย่าออกโลแพตอลาเวียนางาคือกาฟาตาจอเวเลปุจจกอติเลตุนุตุไซติผาจาเลงาคือชอยาเกโลเปดะลาเวียนาอะทุมาอนาเลโกโกเลปุจจกอปุเวลาเวไคลัวอนาจิเมลิฟะจืออนาจะได้ผาเจและลิฟะจืออนาเลปุจจกอปุเวลาตาเวไคลัวอนาจะได้ผาแลเทวิตยาชาลีนี่คือนาโตลาวิอหิแหลออล้อปื้อแหลออตุฮอนาชะนาอูกูนาวิจะเคไกวิโยจิแม่ใครเตแลใครรั่วอนาติภาลอกัวออสุญินี่แหลโตลาวิโยใครเตแลฟะเจออนาติภาเพวิลอกูแลอามัวคือวอลีคือเปดื้อพอกาทิสนาวิจิแม่ลีมุยิคือออยาชะออคโลทอกาตุนุตุสะไอปูเวลาเวปื้อจากอมาโกลีฟะชะเอติภาปูเวลาวิฟะเจออนาชะได้ผางาคือติยาลิลิกะคะเดฟะแม่ลีอนาชะได้ผาทอกะออเซมาลอกโกชีแน่ลียะคะนี่คือชอยะถาแปเวลาวิอนาลอกโกแลออโตมาเฮเลงาคือชอยะสลอลอจอวิโยปะตะเลออโมติมูลิมุยิคออยะชอคโลนี่คือกูเฮเลฟาตาจอวิอนาแลชอชอชอจ้าดะโดดะเลียวเป็ดดะลาวิอานาจิแม่ลีจะกาอ้อมหมูติหมูออกโครเชียวิลอแม่ชอชอชอจ้าดะโดดะวิออกโครเป็ดดะวิอานาจะได้พาแลหมอกก็คือเสละเสออกโครอสุตโตเบวิอานาจิแม่ลีย้ายด้วยติพากิโลเพ็มาวิโยปุตตะเลลิจือเยอานาจะได้พากะโยลิงาคือชอชอชอจ้าดะโดดะวิออกยาออกโครเพ็ลาวิเคกอติสิเลลิจะได้คืองาคืออามิงกุโครงาคือชอยาขี้เลกาติฝาเชเวเลเชื้อไวรัส
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้าน เมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางยังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกับแสงเทียนที่ส่องสว่างทั่วพื้นที่ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมกันทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนยืนยันจะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ไปปรับปรุงในโครงการครั้งต่อไป
8: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนอย่างไรก็ตามจะรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้โครงการได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้นชาววิสาปทุมมารายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนไทยแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอล VNL 2026ชูยุทธศาสตร์สปอร์ตทัวริซึมคาดเงินสะพัดทะลุ 2,000 ล้านบาท
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือ VNL 2026เพื่อผลักดันนโยบายสปอร์ตทัวริซึมและใช้กีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยการแข่งขันสนามแรกได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ณเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ประเทศไทยจะรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันและระบบบริหารจัดการทั้งนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่า การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแฟนกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมากกว่า 2,000 ล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2: สปสชโยอานาลูกาดูโยมือจอซาโดลาญาอนาโกลุคุมญาอุตาจอซาโดจิออนลองเนญานีอุลูเมปาประชาชนยาอุดซาฮอซากูโกขวงเนญีเชอือหวงกือนีวะซีคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนาโกฮดือชีเนเชฮอเมความดันเมียนือนาโบเชฮอยาคอจิบาเยลันยาอุจิจาอุนาโกนังลาและเชโฮวานาโลบูเดเชโฮคาเมสเดอันเชโฮสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ไอ้เนี่ยที่ขอรู้กูว่าแน่ทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮัลเล่ก็ก็ว่าจะมีจากก็พีเอ็ม 2.5 ก็ก็ฮอลลูดามาเดไอ้เนี่ยมีจาโดยมอนะทางศูนย์อเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ลำเพอนกาสโบจำยองงาซุ้มตีตีงีเย่จำยองเยียงจังเหล่งยามเดย์แกมาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มดาวยังอาเดเย่เนียวทางกับผู้ชมมีจ่าอุ้ยฮาเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาอากอกามาคาทางกับแอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนั้นยามก็ดูนะคนนี้อันนั้นตีบาลติเชียในอันนั้นสมเชตีบาลงาสีอันคนนี้พังงายกโอชูเหงกันนี่อันส่วนมาขาจะบ่อนายย้อนไปยุบบ่อนเจดีเหนือเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่ฟอลโล่กุมว่าอุ้มมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และคู่เธอ

0: Si nga malo, adeo thai mi khan na la taho pa, mi ja yoko na lu pue, bo chan thia bium le ka nghe gui chip bium ka ni, mia ni na, cho ha ne a hum po, ya mungao ya phở leo ne, a dua bo, kheo ne, o ye hu ma mi ja khe mi ne. U hui ha le, PM 2.5 thơ, adeo cho ha ya u yi, chi kho nhum le nga je de, sa po na la, ma len pia la, nư ma na go pia la ne, u dum in num kho, de la nga je, อดเดอไทยชอหายอกานาลูกุมะเนมีดาทาเคเดอุมมือละเนสายอเมืออดเดอยาเอพายมังบีแดนยาผาเถกะโครงการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบริหารจัดการ PM 2.5 และกั่วปาแหนที่คอลูเวกุมะเนเนเมือเนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพะปาแหนจากาเงาเด Yopo nalu umheta khodangye uhe hale PM 2.5 he myadala nga le silanga adu mane jange doje apa pakua nge je mija ke mine hodo do tolu chua ya mo do de la ne mo fa ne ma menga de mine phila khobya na la hone sa go papa na go khoni pela nya nga adu ma yoga nalu gumane mija ma ke ni Yohane yamune ya phephele othe lo thaine chane uige mija miga phie khone bo cha myala ni abo ti kholwa kha ti kholwa gumane mija ta khode ummeone yohana luwe jumoja sadoni jonya pha ne meone samnangan pracha sampan ti 3 krom pracha sampan papane jaga nga de
1: อายีอันนี้อาจจะขยาวโฆษณาเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอร์บีเคฮอร์โมนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮน่าอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่วงหลังละหาเชื่อกับปัจจุบันเนอร์ดูโฮอีสันนิกามาเล่าเน่กำมองขากาไก่กุญยาเอออายีนิ้ว โฆษณาบีเกหมอญาและนึมาอ้อนนานากาแม่เลียวเนในชนยางอายีเนียวนากาเอซัมโบนาขอนี่จำยองาซุงนีซีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวญีนีเอโกเยงา

0: โอโบดาจ้า
1: โอเมชอปเปอร์
0: เบิร์ซุงค่ะ
2: พบว่า
0: เนื้อซอง
3: โอดูธรรมะ
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: 干那过年不就呀？光个不离没离的，光个阿哥啊，也是出工来哦。阿姐嘛靠多得来，没出工得来哦。像路滩那老爷牛，你他啥干来？是问那为啥干家阿爷牛？我爸婆一牛回来了，去了说呢，我爸他打啥工来哦？别得嘛来阿爷娘干么子哦？拍拍空干干哦，白山山。การผลิตและเผยแพร่สื่อและงานอย่างนี้คือมุ่งหน้าบนนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นใหญ่อย่างนี้ว่ากลุ่มประชาสัมพันธ์คนในงานอย่างนี้อันนั้นหน้าบนนี้ตีเขาในซุ้มเกินนี้ร้อยอย่างนี้กูสิบลายนี่พังอายากูเชื่อว่ากับสุนการค้าเส้นทางเชียงใหม่และงานอย่างนี้กูก็ป้าเอ๋ยเรียนอันนี้ยาโฮเล่หน้าบนนี้ที่ชกงมันนี่ยาร้อยอย่างนี้กูป้ามีชุดยามีชุดตัวยาตัวคนนี้มือเชื่อในสนิทดันๆแล้วก็ยามัวใจอย่างนี้ชุมชนน่าเชื่อชุมชนละอาเจียอย่างนี้มันเงี้ยนี่เออ好人家也牛，
1: 到大家了，我那庙里。

เราอย่างนี้ว่าอย่างนี้คนนี้น่าเบียดดูแลเธอไม่เคยจำฉันไม่เคยลืมเจ้นอกคนนี้ที่เจ้มันอยู่ทางงานเจ้ลอยอยู่จิตจู่มันเงี้ยเลยเนี่ยเลยอันนี้น้องเบนบนนี่ตาในช่างทางงานอย่างนี้ก็ในตาหน้างานในจักรจีเลยเลยมุทกาเลยเอ็นเดมาอย่างนี้อินอคนนี้เลยจู่น้องมีลอยอย่างนี้วันอยู่แล้วก็เมื่อคนนี้อายาเงี้ยทายอย่างนี้น้องยุจินาคนนี้ล้ออาจจะวันอยู่แล้วน้าคนนี้นั่นน่ะอันที่มาโอจีล้อจะพิเรียมาแล้วงาลอยนิ้วแล้วน่าจะคาที่สิวอายุวันเกิดก็แล้วงาใหญ่เยอะถึงไม่แน่ถ่ายพนักคนนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาแล้วยังไงใหญ่เยอะถึงไม่แน่วันอยู่งาราชการพนักหม่ำมุนีคนนั้นนางลอยใหญ่เยอะก็ในแต่นั้นถึงไม่แน่และจะกลายจีเลยคุรุอังฐานเลยคุรุเงินได้ละมาใหญ่เยอะที่การนักคนนี้ที่เดินนักคนเด็กกว่าอีเนี่ยบุรุษใหญ่เยอะแล้วเด็กกว่าอีคนนี้อันที่มาเลยที่เดินนั้นอยู่ด้วยด้วยฐานะเด็กกว่าอีคนนี้อยู่ห่างเลยเมื่อมือลาบแบตเตอรี่ชาร์กัดดุงไอ้เนี่ยแล้วมือถือนักกัดแบตเตอรี่จีก็น่าไม่ใจอัตโนมัติเลยเนี่ยอันที่มาเจียวดื่มดื่มแต่น่าอันที่มาเจียวอยู่เป็นมือพกคุโรจันเนออันที่มาโมดูจีแบตเตอรี่ชาร์ลคุโรแล้วเบื่อหน้าเบื่ออย่างไม่ใจเนี่ยที่เดินอายุรู้ช่างงานเลยแบตเตอรี่โมดูจูรู้อยากช่างงานเลยนะคนนี้ที่พูดนะที่เดินนะคนนี้อยู่ฮะโอ้ยโอ้ยพยายามลอยเนี่ยพยายามมาเนี่ยเธอจนนะคนนี้ทะเลอีคนนี้อายันจันนะคุโรอีเนี่ยก็ตัวอีนยังไงเนี่ยอยู่ฮะจีอยู่เบียวเลยจู่ที่ก้าวไปหกไอคนนี้อยู่เบียวเลยทะเลอีนะคนนี้อยู่หายาผู้ละคือละนะคนนี้ซื้อในอียามลอยเนี่ยนั่นติดกันนะเบอร์ทะเลผู้ละไปคนนี้ป้าก็จะก็ดูผู้ละน้ำตกแล้วก็คนนี้เลยในลอยเนี่ยกลัวก็คอยเลยเด็กก็เล่นนะคนนี้ยับเบี้ยวไม่จีรอยจูผู้ละน้ำตกผู้ละกลัวคนนั้นนั่งเงินแล้วงาลอยเนี่ยเบตาลีช่างงาลอยที่มาจีเบตาลีเลยบีบยองลาที่มาโมโดจิวมีโอเต้มาอุ้มนี่ลอยเนี่ยอุดมบิดดูแลเลยอุดมบิชิลาเลยอาชังบางงานที่นั่นนะที่กันนะคนนี้อุบาสวนสาผู้ละอยากจีคือแล้วนะสวนสาอีหมอนยาเล่นนะผีเดือยอาชังเทแม่เนี่ยที่ปวนะอามาดาเต้สื่ออีน่ะผีเดือมาอีหอมเนี่ยเขาจีสงสารนั่งเลยจีจีพูดละจีอะพูดละชุดทักก็รู้หอยหอยยาหอมไม่ร้อยเงี้ยสิโตพูดละยีลาพูดละยามาพูดละก็รู้อาชุนเลยชุดทักแบบกูพูดละก็รู้ที่กันนะคนนี้เลยบิจัยจีพูดละก็รู้เลยผมทันเลยที่มาก็เยอะเลยบิจัยไม่แน่อย่างนี้ตัวนี้เลยยูฮาดจูกันนะมายาอีอะเดจีลาพูดละเลยขนมพูดละยมึงพูดละอีนะคนนี้ยังยังยังยังเลยขนมพูดละยมึงเนี่ยที่ปวนะมันนี่มาดูก็ว่าที่มาละที่เจอหน้าละคนนี้เลยอายุมาเลยอยู่ดูแลงานโลหะเมเนเลยเจเนเจงานมึงถือพูดละนักการ์ดตัวอยู่ในจุน่ะอันมีจูกันอีน้ำจีมาหอยเลยนักการ์ดพูดละทศมายาจุนยาเดียยันยุเดียอันมีถือแล้วกูมาจนะอายุมาในสุนเนี่ยถ้ากูมาจนะลอยอยู่ที่ปนน้ำมือถือจัดตัวเลยจะอยู่ดูในเจียงอันเจียงเนี่ยมืออันอยู่เธอลอยอยู่ที่แม่เจียจงไก่น่ะอยู่มือพายมือถือพูดอะไรกันเธอผู้จีรัดดีคุ้มเอ๋ยดองท่านเนี่ยห้องอันเนี่ยมึงน่ะที่เดือนน่ะเจียเธอจุดดูแลยังอ่ะจุดดูแลยังน่ะอาจีพูดละนกแก้วพูดละตัวชูสากับตัวอาบ้าพวกเราก็ถอยยังอะไรอย่างนี้ก็รู้ห้อยห้อยงาสาพวกเราชนเนกจูดดอนท้ายในเลยอยากพวกเราไอ้สันนี่หอบบ้าอะไรอย่างนี้อยากแต่มึงก็คนนี้พี่พีดก็มาฮอร์โมนเนี่ยแล้วมาห้อห้อดูนะคนนี้ที่ปวนาแล้วพี่ฮอร์โมนก็มากระเลยแม่ยังเนี่ยชนเนกจูก็รู้อาคนเลี้ยงแล้วกูรู้เอทากางาชาพูดละที่จอยมันโมโหกูรู้อาชนเอกูรู้ดองทำเยอะเลยเนี่ยแล้วฮอร์โมนคนนี้มากาแล้วคือคนนี้เจ็บมากคนนี้จะไม่ได้ยังเนี่ยนาทีการนาคนนี้ตื่นนาคนนี้เพื่อสื่อยุ่งพูดละกูรู้อีเมจิเลยเนี่ยอยู่ฮะศาสนาพูดถึงอารมณ์กูอีดูนะบุเขาเลยไปซื้อยุบละกูรู้อีเนี่ยอายุมากกว่านี้ทำบุญแล้วก็ยังงานเนี่ยถึงมีเนี่ยยูฮากระเจี๊ยงอีหมอเนี่ยแล้วงานลอยอยู่น่าติดเดินนักกว่านี้สุดท้ายจะน่าจะบริเมลีเดินนักกว่านี้ยาบริเมลีอย่างนักกว่านี้แต่ประเทศพวกไรเนี่ยจะรออ่ะกว่านี้ญี่ปุ่นพวกเราก็อีระเบิดมือก็อีแล้วถึงกันนักกว่านี้พม่าก็ฮอลเลนยาเลยฮัลโหลเลยเดือดกันเลยยูฮูคนนี้ยูฮัมอาญาจะน่าดูชมดูน่ากลัวกับชมบ้าเลยเอ็งอาญาเนี่ยกลัวชมบ้าเลย
แล้วอยู่หาจีอยู่จนน่ะเชิงมันเงื่อนมีเลยที่ปวนากรุยเลยมันกาแล้วก็แม่ใหญ่เนี่ยน่าอยู่หายาพุ่งละขึ้นละน่าอยู่หายาเนี่ยรูพุ่งละงงๆดอกแพน่ากว่านี้อยู่หายาจีตอนน่ากรุยสหายเนี่ยงาลอยอยู่เบื่อใหญ่เนี่ยที่ปวนากว่านี้ห้ามพุ่งละอีแล้วมันจะหดก็บิดจ่าเลยกรุยห้ามพุ่งละอีงาเลี้ยสะดมดอกก็แม่ใหญ่เนี่ยเลยเที่ยเที่ยกูรู้ชงจะชอบตัวเด็กกากากาอยากกากาอยากก็น่าถ้าดาวพ่อจอดจีแต่ตาพ่อตัวเด็กกาละไม่รอที่จอดบุตรมาชงหัวเลยอันที่มาอยากกากาหน้าบุตรตัวละเชื่อจะเชื่ออยากกางเงกานางเงลาลาอือจีสารมงาเลยพ่อเอ็มรอที่มาถึงแม่ดาวพ่อจอดละตาพ่อกาละหมอละตาพ่อจอดดาวพ่อกายหมอเลยเที่ยเที่ยตัวกับบ้าบ้าจงไอ้เนี่ยคือคนนี้ตัวเด็กกาเกือกเกือกจงไอ้ดังเลยกูรู้อย่างอีงาล้อห้างแล้วชื่อเอมิโลห้างที่ปนับได้เรื่องของมารีเผื่อดีชุกามานะตัวยาเนยเนยยาเนยอะไรนี่เทงเทกุลัวยุชงาแล้วกุลัวสุดาสุดายาบิชแม่ยันยาไม่ได้เรื่องแล้วตัวจุงตัวเตะแล้วที่มาก็มาบิชนี่แล้วที่มาซาสูนี่อยู่เนี่ยกุลัวลีดานยามิโลยันยูในกูกูน่าคนนี้รีบแล้วเดี๋ยวจีงานเนี่ยชุกามาดูน่ารอรีบดูดานเนี่ยที่พูดเตะปิวแล้วบ่าวมังกุกากุลัวเลดูเนี่ยเย็นเนี่ยก็คนนี้ชกามาดูน่าผีๆดูน่ามาอีหอดูน่ากูว่าเด็ดตัวนี้อยากกูอยากเจออะผีๆดูกูน่าเฮ้อะจีกูเสียงวันนั้นตัวมันเนี่ยอะมีเดลิงเนี่ยมันโมโหจีเมียอยากกูอยากรู้กูรู้มันโมโหเมียโมยเงี้ยหอบิชังเลยเมียถึงจะมันโมโหเมียนึกมาโหลกูเลี้ยงโลกูเลี้ยงที่อาคาญาณที่ก็เต็มเงื่อนยังก็ผิดนะคุณลูกบุญญาเล่เอเอยังก็ไม่ยันยาเฮ้ยคนนี้คุณลูกที่มาเบตัลียาช่างยันยาที่มาโมดูจิ๋วตัวเด็กก็ล่าเช่เช่คุณลูกยังจงยันยูเฮ้ยก็ไปจากกาจิที่มันนะคนนี้ก็กล้าหนึ่งสองอารวายันยูหนึ่งสองหนึ่งสองน่ะอินันนาวที่สุ่มเต็มหนึ่งสองน่ะคนนี้กล้าไม่รอยันยูก็ไปเจ้ามาละเฮ้ยจิ๋วยังมาจิ๋วทำบุญแล้วก็มาเจียยันยูยันยี่คนนี้ตัวเพื่อนจนนักคนนี้อีเนอร์ฮัลโหลลงทางก่อนจะยังไอจูคนนี้อายุมาอาสวะก็ไปทำบุญเลยดึงครูทำบุญแล้วก็นักคนนี้กลัวยาบุรอยันยูก็เจมาเฮจีทำบุญเมื่อแล้วเฮจีที่คุณที่ปูครูจะง่ายยันยาครูจะนักคนนี้อายุมาจีห้องไอ้บรรยากาศคุณเนี่ยครูจะดูแลไม่รอยันยูสิริมงคลเลยแกจีครูจะนับเป็นนิพกุจะนับรอยันยูอายุมาปูคงเลยเออคนนี้ประชาชนเลยคนนี้ที่อ่ะที่อาทิตย์ละที่ละยมือจิตเอ้คุณจันดาจันดาคุณเปลือกละแรงอะไรเนี่ยคุณรู้จังละจิ๋วคุณรู้เลยจังละนะคนนี้มันรอดูทำว่าท่านทำแรงอะไรเนี่ยอีสันนี่คุ้มค่าใจจิตไม่ได้ยอมมาจิ๋วอนุลาไว้แรงอะไรเนี่ยที่มาเนี่ยช่างคุณรู้มันเปลือกอีเลยคุณรู้อยู่จันดารู้จันดานะคนนี้อยู่จันดาคุณปิดยาแรงอะไรอย่างนี้คุณรู้ทำบุญแล้วกันนะคนนี้เจ้ามาเมื่อคนนี้เมื่อละจะละจิตไอ้ปิดยาปิดยาเออก็ไปเออนี่สกุลเราอันนั้นเออไงอย่างนี้น่าอยู่มาเนี่ยยืนน่าทำบุญแล้วเช็คกันเออน่ารออย่างนี้อ่ะเบบๆน่าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ง่ายอย่างนี้น่ายิ้มถิ่มน่าคนนี้ประตูท่าแพง่ายอย่างนี้น่าซุ่มถิ่มน่าคนนี้ประตูเชียงใหม่เออถิ่มน่าคนนี้ประตูแสนปุงและง่ายอย่างนี้งาถิ่มน่าคนนี้ประตูสวนดอกโกถิ่มน่าคนนี้ประตูช้างเผือกและง่ายอย่างนี้น่าสี่ถิ่มนักคนนี้เจงกระตามแล้วไงแย่ถิ่มนักคนนี้เจงกุ้งเฮือนแล้วไงอย่างเงี้ยนักโอถิ่มนักคนนี้เจงหัวลิงเจนักเชี่ยถิ่มนักคนนี้เจงสีภูมิเจอย่างเงี้ยคือคนนี้ที่มาค่ะแล้วเจ้ามาเหมือโจดูแลอย่างเงี้ยแล้วไปซื้อพอจังดูไปซื้อแล้วถวายเงี้ยดูแลอย่างเงี้ยคือนักครูยามแม่แล้วจะการเนี่ยมาอย่างเงี้ยนักก็ในตอนนั้นเราอย่างนี้ตัวชาติบุ้มเลยบินอาหารเนี่ยขนมจักรจีเลยมันทักกาเลยพายดันเนี่ยมาอย่างนี้ตัวชาติไปเลยมันทักมันน่ากว่านี้อันนี้น้องพลในช้างทางอย่างนี้นึกกับทุจริตอยู่ไหนเจ้อย่างเงี้ยความรักอยู่ไหนเจ้ที่กูรู้หน้าดราม่าอย่างนี้

你个草木人啊，懂哎，穷哎，你个。

我们就搞不好当真，这年老几天我都爱白求，再跳当。

我只替我的白秀爱天长长白长长长个年来莫来都接下当这里要面吗这条大路哎走

0: 到了家出来在那海底啊摸一拿拉拿拿。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามกฎหมายและรอคำพิพากษาศาล
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดงสืบเนื่องจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายเป็นรายแปลงนายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้รับการรายงานจากทางรฟท.ในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากเรื่องนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมายปกติและต้องรอผลคำพิพากษาจากศาลทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาลตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันหน่วยงานด้านความมั่นคงเดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มงวดทั้งการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและการสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกภาคส่วนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนะถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยยืนยันว่าสมช.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.มุ่งมั่นทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ได้ละเลยตามที่ถูกวิจารณ์แต่เนื่องจากงานด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นความลับจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะได้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำใช้ประโยชน์ สำหรับมาตรการดูแลชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลไทยกระทรวงมหาดไทยและสมช.ได้ร่วมกับกองทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและการสถาปนาความมั่นคงชายแดนโดยแบ่งภารกิจอย่างเป็นระบบอาทิฝ่ายทหารดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนกระทรวงการต่างประเทศเน้นการเจรจาทวิภาคีกระทรวงมหาดไทยดูแลประชาชนและกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้ยังมีการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหากับรัฐบาลกัมพูชาโดยระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้เตรียมแจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ผ่านไปด้วยดี
8: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกรองรับผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่เริ่มส่งออกสู่ตลาดแล้วราว 20% โดยร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการค้าและการส่งออกทุเรียนรวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่คณะได้ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตจุดรับซื้อและตลาดมรกตอำเภอหลังสวนซึ่งเป็นตลาดกลางค้าทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้พร้อมร่วมกิจกรรมปิดตู้ส่งออกทุเรียนชุมพรสู่ตลาดต่างประเทศและมอบกล่องบรรจุพันธุ์ผลไม้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการค้าทุเรียนยังอยู่ในภาวะปกติทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องขณะที่ทุเรียนเกรด AB มีราคารับซื้อประมาณ100ถึง115บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีโรงเปิดรับซื้อแล้วกว่า200แห่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตสร้างการแข่งขันด้านราคาและเสริมความมั่นใจให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

บักซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาเขาตั้งเสียงค่ะครบทบจํากันในวันลือแทงวันหนึ่งเป็นวันอันนําลองตั้งเมืองซึงไทยค่ะเนาะอันพี่น้องเขาเลยถ่อมอยู่ย่ําพ้องตะเลียวเป็นที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147 GHz ค่ะข่าวย่ํา 10:00 ถึง 11:00 เป็นตอนการภาษาความใต้อยู่จําเขาหมู่ขาวนุ่นสุภาวรรณเชื้อสารวินในค่ะออในวันเหมือนในก็จะถึงมาในวันที่3เดือนธันวาคม62เฮงปลาย26เป็นเดือน7หลวง3คําฮอดถึงมาเสเป็นวันลือกา1วันเป็นวันลําลองตั้งเมืองซึงไทยเป็นวันเกิดเจ้านางสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัทรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะเป็นวันเกิดนางหอคำตุนที่10และย้อนสู่ถึงกล่าวปันให้อายุเย็นยาวกว่าถึงนั้นเสกำในค่ะนี่ก็เป็นวันหรือทางวันหนึ่งมาพบทบจำกันที่ในทอมอยู่ที่แล้วตั้งไรในก็อย่าลืมปันแห้งเจอกันกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ปันกันจอมในตอนการเท่าค่ะอํานั้นก็ทอมทั้งเรดิโอออมร่มในก็ให้อยู่ลีกินว่านาการให้ขึ้นเหนือตัวตอนกันกูก็กูก้นค่ะออส่งถึงพี่น้องเขาตั้งเสียงอยู่ค่ะนะหรือหรือใจกันก่อนค่ะในสุการเหลือในนั่นในเขามาในเขาฝนซีตอนดาเจ้าให้เจ้าสวนเจ้าหน้าเขาในก็ติคัดเสือคึงปองเฮ็ดสร้างนาการให้ดีเสียอ่อนต้อนเสียเก่ากันนางหือมาเข้าเต้านำพี่น้องเขาถือหมักเหลืองขึ้นโป้งมานั่นพี่น้องเขาก็ติอ่อนกันคัดเจอกันกูก็กูก้นอยู่ในข้าอ้อเขาขาก็สูงแห้งเจอปันคานะตอนดาพี่น้องเขาอันเป็นลูกจ้างอันเหตุการณ์เป็นโปเล่งไม่เล่งเจมส์เจนในก็ให้หนักการก้าอ่องไขมันกันกูก็กูก้นฝากตนทุดถึงกันเสื้อหนังไหนค่ะเมื่อในหมู่ขนุนก็เลยหางเฮียนไหวเพ่งความอีกปารังปืนหูนำตั้งหันกว้างฝากตนยืนจู้ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาแค้นโดเปิ้ลมองมองเหยื่อนำเซกัมไหนค่ะย้ำพ้องตะลิวอ่อนกันลือเฮือลือใจถ่อมด้วยเพ่งความมันหูถูกใจกันก่อนค่ะ

เฮาคาเลยลือหือหรือใจถ่อมได้เพิ่งความหวานหูถูกใจกันในค่ะเนาะพี่น้องเขาถ่อมย้ำพองเดียวก็เป็นดีสวทเก้งใหม่ AM 147 6 kHz อยู่ที่จังการหิมพงยามเมลดิกตีในค่ะอ้อปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะจุกันให้ข้าวฝนในพี่น้องเขาถูกเรียกฟังไว้ตูแมงตูสัตว์อันมีกองค่ะมาได้เป็นเมืองจะล่างงูว่ะโมดว่ะยุ่งว่ะจำเจนในค่ะเนาะมันก็ได้จังให้ได้เท่าคาเป็นตั้งเป็นอย่าก็บอกว่าข้าวเฮียงเนินเพียวถึงอสักสายใจไหลพี่น้องเขาก็ถูกลิ้วด้วยฟังเฮ็ดเพียวปัดเฮิร์มดใส่เส้นใส่จอมพี่มอมเพื่อนเขาค่ะในเฮิร์นในเย่ดังนอกดังเนอในนั้นค่ะเอียก็เพราะวันนี้มีน้ำผลน้ำขังไว้ในก็รู้เลยปิ้นงวดแปดนะฮือยุ่งปฏิอัมมาไข่ยุ่งปฏิอัมมาเกิดนั่นในค่ะเนาะอันนี้ก็ลำลองเตี้ยๆวาวาเหมือนกันในนั่นค่ะอ้อเอียก็อย่าลืมถ่อมเรียกข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันชอบมากกว่าไรไปไรนะฮือยันไปเขามาข้าวฝนเด็กกว่าไรไปไรก็ถูกลิ้วฟังการตึงหนังไหนค่ะยันไปเขามาข้าวฝนเด็กกว่าไรไปไรก็ถูกลิ้วฟังการฮ้อรถฮ้อก้ากว่ามากไปก็ให้รถพี่ในนั่นค่ะอ้อซึบลือเธอลือใจถ่อมด้วยอันทางเฮียนฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาก่อนค่ะ

耳松康早科扎呆开场科舌这边边弄呆龙呆凉呆绿呆蓝呆女呆的呆猫呆看地呆阿三呆十三班啊呆傻呆顶呆款呆捆呆老呆来呆胎呆冤เขาเลยอีกป้าคือคนมนุษย์ศาสตร์เจ้าคนลมฝ่าเขาเขากางยานเพเข็นอยู่ลีกัดเย็นอยู่กูเจ้าค่ะน้องชื่อเฮาปีน้องอยู่ดีเนอตอนกันควายพื้นยาเมากำสีเตะปืนปล่อยเนบันตั้งหูสู้ตาล่อนมอนเฮากูยิงใจเขาเขามีน้ำตอนพรหลีนันขายาว

0: มาสงค่าวันเมื่อแน่ในกอเขาพาเขาพี่น้องไปอยู่ที่นั่นตอนการปล่อยพิญญาเมากำเซียวแลไรพินบอกมาแขกคึกตอนเขาคาเหมือนเหมือนเลยค่ะอันนี้ก็ไปยามาอุบมาโอ้น้องพี่น้องเขาเขาซีบอกเหมือนกันค่ะนะวันเมื่อแน่ไรพินบอกมาได้ก็เป็นผู้ห้องความจื้อสิงใหญ่ก้อนหนึ่งได้ก็เป็นปีโมโมคัมเอไหนค่ะมาสงค่าพี่โมโมคัมเอ
1: ค่ะอ๋อมาสงค่า

0: 我来依靠关门了，没松开那个，那在那靠那什么摩斯龙威看呢？
1: อยู่ดีๆโมโมคัมมี่เฮาค่ะรู้ยามมีโทรมาจึงโมค่ะเกี่ยวกับยามบ่กำในค่ะเน
2: าะยามหันแดยามหันหนูค่ะเน
1: าะอ๋อค่ะ
2: จะเจ๊ๆคนกินยาจังได๋คนสูยาเมาเหล้าจังได๋เนาะยามหันเมาเน
1: าะอ๋อค่ะ
2: อันไหนก็ลิงก็เลยเนา
1: ะใช่ค่ะ
2: มีดีโตเจ้าเก่ามีดีใจเฮาจังได
1: ๋อ๋อค่ะ
2: นะก็กินเอก็
1: ก็
2: กินเองแล้วก็บินยาๆเนาะก็กินน้ำก็ก็บินเพเนาะอีหังก็ยาเส้นเขาก็ยำยินเนาะยาผินล้ำเนี่ยก็กินเองเนี่ยเป็นตั้งเป็นยาเนี่ยยำยินจะไหนใจเต้นใจเต้นเนาะก็กินน้ำแต่ก้นแต่ยำหันหนูไอ้ก้นกินยาผินขี้ยาผินอื่นยาผินเนี่ยไหนยาผินอันล้ำนะขี้ยาผินเนี่ยป้องเมาเนี่ยก็มันเกี่ยวหังแกล้งจะไหนเนา
1: ะ
2: นอนโคแล้วก็การก่อมไข่เฮ็ดยังก่อมไข่เฮ็ดแล้วคานมาพอไหวมาแน่อันที่เฮือนมาในก่อมสายอ่ะหังอ่ะเนาะลูกล่างก่อมจังต้วยแฮเนาะเมก่อมไข่ต้วยมันอ่ะเนาะเป็นมาจังไหนปอกวนหังลีก่อมหังลีน่ะเนาะสารเนื้อเขาเนี่ยเหลืองแฮไข่เขียวไว้จังไหนอ่ะก้นกินก้นอื่นยาผินล้ำเนี่ยตาเขาก็พอเฮาลาต่อกันเนี่ยเฮาต้วย face to face ซะแน่น่ะเนาะเขาเนี่ยหันมาต้วยเฮาลีลีก็ไอ้ตาเขาเนี่ยเป็นเมียวง่อยหัดเข้าในเกก้นซะแน่เนา
1: ะ
2: ดีกว่าได้เกก้นก็หัดดีลาสังก็กูๆอายๆซะแน่แลเนาะยอมก็ยอมแล้วตัวห่างก็มันลีว่าที่กินไงได้มันนี่ตึกคือเฮาแกแน่เนาะเปลี่ยนชื่อก็ย่อเขาหลุดทิ้งตัวเขาผินก็ย่อเราก็ย่ออันลีได้มีเสะเนา
1: ะใช่ค่ะ
2: มันมีหางมีดีตัวเจ้าเก่าไง
1: เนาะ
2: มันก็ได้กินไว้เพราะจำกินข้าวในกินหนูอีดออดจะไหนได้เป็นยาวเลยเนา
1: ะ
2: แกวันอยู่ไปกินน้ำจะไหนเนาะเพราะกินน้ำเนี่ยสู่ข้าวในก็เติมพอดันนั้นเน
1: า
2: ะตอนนี้กิน
1: ไปอยู่ดีเขาค่ะก็ดีย้อมหรือสินั่นก็เจมขี้พ่อเขาค่ะตีตุ้ยเขาค่ะก็ดีนั่น
2: ค่ะใช่เออ
1: กินน้ำมากก็จะเป็นพี่จังเป็นพี
2: ่นั่งสลาก็ว่ากันน้ำเจ้าลูกเน
1: าะ
2: มันว่าก็เป็นน้ำใจมัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้พี่ยังหลักก่อนที่ว่าเพราะว่าคนกินยาในจึงมันดีจังขี้ขันเลยค่ะ
2: เออข้านเออข้านข้านเลยนอนโคตรอยู่ดังวันดังวันก็มีเออเขายามผ่านเออจังไหน
1: อ๋อค่ะอ๋อค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ดูจังไหนแน่น
1: อ
2: นโอ้การทางก็มีใครเฮ็ดขี้ข้านเนี่ยจะไปว่าทางนั้นน้ำน้ำใครอาบจังไหนก็มีเออมาปอกสามสี่ห้าวันเนี่ยอาบน้ำจังไหนเน้จังไหนแน่น
1: อ
2: นตีเหตุการณ์ตีแก่คน
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เพราะว่าขี้ข้านมาในพ่อนจ่าอันดีมาจอมตั้งหลังในมี
2: แทงน้ำอ๋อ
1: ดังว่าที่อีสุดมันในก็หนึ่งได้ก็เต็มเป็นเหตุการณ์ได้เพื่อนในเย่สองได้ก็ลองไปแบบมีก็ได้ยุบย้อมลงแ
2: ทง
1: เพราะอย่างก็การแต่ที่เหตุในวันในหน้าในกลุ่มในย้อมจะในก็ได้ยุบย้อมลงแทงกันนะคะเนาะโอเคแล้วเส้นนั้นในคุณดาคุณเจออันเป็นหมาหรือสาวเขาเจนันคันรู้ต่อย่ำหันก่อนที่มีสังกำน้ำในเจนในขา
2: จะไหนได้วาสนาไปวาสนามันเนาะก็นิ้วนั้นเหมือนกันไรอันนี้นั่นรู้เฮ็ด

0: 哈喽金多好包多好理想
1: 金好的理
0: 包金好理想的很好的理的很好理想完好梦好理想的问真来看哦照顾多好的能力吧
2: OK OK
0: 比得躺着呢
2: 不能那个干嘛当时然后看的理想的那个理想还多
0: 那还理想还多好理想好理由哈俺好天那个好理也太理智和都问着能当了
2: 他比
0: 比得躺着呢什么比我不去干用过也太天了着呢那谁的名字呢基本对的变成来变成来的病户呢那谁比得比也太理得我的是
2: 是啊跟那个俺弄不来他比较小了俺比较开源上源拉丁比弄带就跟雷亚猫干的你一生这样不可能
0: อันนี้นะเขาไม่รู้เฮ็ดน่ะน้องใช่ไหม
2: ก
0: ็น้องเขาดูเขาหลานเขาจะไหนพอเขาเฮ็ดก็เขาก็ใครจอมเฮ็ดพอเขาไม่รู้ก็เขาก็ดิ้มรีน่ะน้องเขาก็เฮ็ดให้รีเขาหลุดสอนบันเขา
2: เลยมาสั่งมาสอนมาสั่งหลานของข้าเรื่องกันเนาะพอข้าดิ้มสั่งสอนเฮ็ดก็ปล่อยพุ่งปล่อยแป้นในเขาก็ดีกว่าด้วยตัวอย่างอัน
0: ด่วนแน่คำห่างรู้เน
2: า
0: ะด่วนแน่อันคำพูดนะเขาหลุดสอนบันใช่ไหมเขาสั่งมาสอนเนี่ยก็เขาก็เป็นก้นรีกันใช่ไหมเน
2: าะโอเคโอเคใช่เลยค่ะเปิ้นลาดูค่ะแล้วเนาะมือกวยอุ่นแน่จังงับปองวันมึงเนี่ยเพราะฉะนั้นในก็เพราะว่าแม่ก็หนึ่งหมอสั่งหมอสอนลุงในลูกล่างมันก็ดีรักเหลี่ยมหินแง่นั่นค่ะแล้วเนาะก็ในกำลังสุดถามทั้งสองก่อค่ะเนาะขย้อนสั่งถึงพี่น้องผู้ยินหอมเสียงก็ได้จึงหรือเที่ยงค่ะ
0: อ๋อถามนั่งสลานั่งไรแน
3: ่อ๋อแต่ว่าพอเป็นก้นมาก้อนนึงแน
2: ่เอาค่ะ
3: เพราะว่าเขาเป็นก้นไงกะ
2: เอาค่ะ
3: เขากึ่งในก้นอยู่โย่ไงกะ
2: โอเควันจังค่ะ
3: วันเขาเป็นคนมาในเขาเหตุยาวสางไหนกะ
2: โอเคว
3: ันนั้นนะวะเพราะว่าลัดลงจะขึ้นไหนก็เพราะฮักจะขึ้นไหนก็แต่จะขึ้นเขาใน
2: เขาเหตุอีสัง
3: เขาเหตุยาวอีสาง
2: โอเค
3: เพราะว่าตอนเดียวเขาลัดลงยามกำเลย
2: โอเค
3: เพราะเขาตึ๊ดตื้ออยู่ในว่าตื้อป้นเหนือจะไหนเป็นเยี่ยนค่ะจะไหนแต่การจะขึ้นเขาที่เหตุกรรมกะ
2: โอเค
3: แล้วก็เขาที่สืบกับเจเนอเรชันเขาไหนคะเนาะก็ไหนคนได้ค่ะเนาะภาษาเขาในก็มันไรมาง่ายๆก็เอ้มีแต่คนมาพอเป็นคนมาในแม่เตเตค่ะเน
2: าะ
3: มันในพรนี้ไรมันเป็นคนแล้วก็เมื่อเขาเป็นคนในเขากึ่งมีว่าคนพรในเขาหับเดียวค่ะพอเป็นคนจะคืออีหังก็แต่จะเขาเขาเหตุเดียวค่ะก็เขาที่เหตุจะไหนในเขาดูเป็นคนดีกะ
2: โอเค
3: มันดังว่าเรายามเอากำไหนแต่เขาเป็นอุปัตแต่เป็นเพเขาเป็นเพมาไหนอันเขาเป็นคนหนึ่งก็การขันก้นหนึ่งก้อนเนี่ยมันดิซุ่มพอซุ่มในก็อันเขาว่าเขาฮักเจอคือเขาอยู่เขาฮักปอแม่เขาอยู่เขาฮักตัวเขาอยู่ในก็มันปองสังเกตนะคะเนาะในข้าวนั่งสลัดเดมันว่าย้อนสั่งจะไหนคะเขาไว้การขันเขาเป็นก้นมากก้อนหนึ่งสักก้นเขาเนี่ยมันได้ง่ายง่ายเขาไว้การขันตัวเขาเขาไว้การขันอาศักเขาในคะเน
2: าะ
3: เวลาในก็ขันเจอสิเขาไว้สิกรรมอยู่ที่เราตั้งเราสิก็ตลาภาษาเนี่ยเสียมว่า
2: เอาค่ะ
3: พอตลาเนี่ยมันไว้เนี่ยเจอเขาเนี่ยลองอันดีจะไหนมันถือเวลาเนี่ยปีก็อยู่ยำจะไหนข้าวนั่งสาระก็อยู่ที่ไหนสิสุดต้องก้นกุกก็เจ้าเคลื่อนเราเสียมว่าอะไรมีตลาเนี่ยหูเจอพอมันสิเลยอันเนื้อลีอันเนื้ออันลีอันเนื้อแมนอันเนื้ออันแมนอันเนื้อพิษเนี่ยก็ห้ามหมดจากเพศสิเวสิกรรมเนี่ยยันสู้จึง
2: อยู่ค่ะเอาค่ะยินดียินชมได้เลยค่ะเนาะ

0: เรามาพบกันในก็เป็นข่าวเมาหลีบุญดาพี่น้องใต้ค่ะเนาะขอบเจ้านั้นแลในขย้อนตองถามด้วยกังเจอปีหมอกจามข้าวค่ะขย้อนสั่งสังถึงพี่น้องเจื่อนได้ยินหอมเสียงความใต้ค่ะนั่งรีดอยู่ในในข่าว
1: ค่ะขย้อนสั่งถึงอันเป็นพี่น้องผู้ดอมเป็นความเมาตั้งเสียงก็โกกนอะไรมีจังถ้าหอมจอมตอนกันสิแหละตั้งหันถึงตั้งบวชน้ำใจฮาเลกองของตกกันสิก็เปลี่ยนและลองอันยาเมากำก็วันนี้อ่อนใจตั้งเสียงเวไลเซนติลีสิคุณมิวเบลค่ะ

เฮาค่ะมาถอมได้ปื้นฮู้ทหารในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าหลากหลายอําเพ็งกํานึงไม้กํานึงกัดกํานึงฝนตกลมแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนําเหลืองมาอําบาลูกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ําหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสและแบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ําเสแลเป็นตั้งเป็นไลเตอร์นํามาเตะๆในค่ะอ้อก้นตั้งน้ำอันไลซ้อนตักผลอ่ำเงื่องแวไลนั่นก็เตมีนำหนาค่ะถึงที่พ่อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสอ่ำก้าตั้งเป็นต่างเมียวย่อนนำฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดให้ก้นเป็นตั้งเป็นนำเต้ๆในค่ะตอนตาลูกอ่อนแหลงหลูเลยด้วยลุ่มลาปันนิลียาเรปันเตอร์นำผลย่อนเตนาวเสและเตจังจับตั้งเป็นหลอดล้มติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ้อหลูฟังย่อนโคของอันเกือเหม็นมีแบคทีเรียเจ้านั่นติดจับไว้อยู่เจ้าในกอดถูกดีเลยดูล้อมด้วยถึงลองมดใส่เซียนใส่ในค่ะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเตะใส่ซวบว่าเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูตาทูหังคำว่านั่นเตะละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาแรงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองคนไล่กอบนั้นเดี๋ยวเลยมีลองตั้งมดใส่เซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเฮาคาจ้อมในค่ะตอนตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าหลากหลายอันเตะพบยากำน้ำนั่นก็เจ้าหนังตั้งเป็นหลอดลมหูเจอไขวัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดเกลเจ้าหนังในค่ะพ่องออกเฮิร์นหือกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านั่นก็ไฮตื้อใส่แคบติ้นอันนั้นก็ซอกติ้นย้อนจังเหยียบย้ายเยียวหนูแต่ได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยียวหนูกันไรนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันในค่ะมาฝากตอนทุ่ถึงพ่อแม่ปีน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ในค่ะ

0: เมื่อพ้องเจ้าเก่าตกซุ้มกว่าปอกนึงนั่นอย่าเปเจอตกเฮยหยุ่มยำว่าเจ้าเก่าเฮ็ดอะไรอยู่ในเสสึกคัดเจอกว่าแท่งวันหนึ่งเดถึงเยี่ยงใหม่เจ้าเก่านั่นอยู่อ่ำห้างค่ะย้อนเบื้อนั้นย้อนเฮยพี่น้องเขาไว้เจอแก่นแข็งไว้เจอเฮยคัดเจอตอนดาเขียงตาในจัดป่านอกคานั่นเสกำในค่ะย้อนสู้ปันกูก็เจ้าให้เจ้าสวนเจ้าหน้าปูหมอนคิงหน้าเขาเขาอยู่ลีกินวันหน้าการขึ้นใหญ่เต้ต้วนกันเลยกินเหลืองรูเหลืองกันค่ะเขาส่งถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนกูมือกูวันอยู่ในคาออส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันทางคณะตอนด่าในวันเมื่อไนผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาพบมาทบจอมกันเที่ยง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในคาออขอบใจถึงกูก็สิผัดยันเมื่อเย้าค่ะมอนมอนค่ะขอบใจค่ะ
1: ตอบได้ฮะเสียงต้มมือ Hey!

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันที
6: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระดังกล่าวสำหรับข้อสงสัยในประเด็นระยะเวลาการรับโทษที่เหลืออยู่ของนายทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายังเหลือโทษจำคุกอีก1เดือน10วันนั้นพลตำรวจโทรุฑพลชี้แจงว่าตามข้อกฎหมายนายทักษิณจะถือว่าพ้นโทษในทันทีเนื่องจากเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เหลือโทษจำคุกไม่ถึง1ปีได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและสามารถดำเนินการปลดได้ทันทีเช่นเดียวกันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแสดงความยินดีนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษชี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเล็งขอรับคำปรึกษาในการทำงานนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยระบุว่าแม้ส่วนตัวจะยังไม่ได้ติดต่อหรือโทรศัพท์ไปเพื่อแสดงความยินดีโดยตรงแต่ภาพรวมถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งสำหรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระนี้นายทักษิณเป็นบุคคลที่มีความผูกพันและเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกพรรคมาอย่างยาวนานเชื่อมั่นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เข้ามาแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของพรรคโดยเฉพาะการชี้นำหรือให้คำแนะนำในภาพรวมเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีโครงสร้างการบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคที่ชัดเจนและเป็นระบบอยู่แล้วในส่วนของการขอรับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนั้นประเมินว่านายทักษิณเป็นอดีตผู้นำประเทศที่ ที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์บริหารที่สั่งสมมาอย่างมากมายหากได้รับคำแนะนำก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและหากมีโอกาสที่เหมาะสมในอนาคตตนอาจนำแนวทางการทำงานบางประเด็นไปขอรับคำปรึกษาจังหวัดนครพนมส่งมอบบ้านพอเพียง5หลังเติมความมั่นคงให้ครอบครัวยากไร้ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7: จังหวัดนครพนมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยจัดพิธีส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมจำนวน5หลังโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงมีเป้าหมายช่วยเหลือครัวเรือนยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.ผ่านการดำเนินงานร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่สำหรับปีงบประมาณ 2,569 จังหวัดนครพนมได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการบ้านพอเพียงครอบคลุม25ตำบลจำนวน122ครัวเรือนวงเงินรวมกว่า 4.57 ล้านบาทขณะที่เทศบาลตำบลหนองญาติได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน5ครัวเรือนรวม 187,500 บาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่3มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงน้ำใจไทยคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไลเป็นผู้แต่งและคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงน้ำใจไทยโดยคุณภูนศรีเจริญพงศ์ค่ะผลงานของคุณสำอางสีด้วงและครูวิมลจงวิไลต่อได้เพลงเชิญขวัญโดยคุณการุณพันธุมสุดเป็นผลงานของพลตรีวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

จบไปแล้วนั่นคือเพลงเชิญขวัญโดยคุณการุณพันธุมสุดจากละครเรื่องนั่นเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันจักรยานสากลด้วยค่ะเรามีเพลงเกี่ยวกับจักรยานอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเช่นเพลงเที่ยวจักรยานเป็นผลงานของครูแก้วและครูนาฏนะคะคืนวันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติต่อด้วยกระดิ่งจักรยานคุณเศรษฐาศิระฉายาขับร้องนำผลงานของครูวิมลจงวิไลเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำปี2525ทั้งคำร้องและทำนองนะคะเพลงกระดิ่งจักรยานและเชิญชวนขี่จักรยานคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณมาริสาอมาตยกุลขับร้องสดไว้นะคะเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเวชสุนทรจามอน

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวกับจักรยานเพราะวันนี้เป็นวันจักรยานสากลนอกจากนั้นยังเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลปี2531ด้วยค่ะเราก็จะฟังเพลงผลงานที่ครูสง่าอารัมพีแต่งไว้ซึ่งมีมากมายเลยนะคะจะเริ่มได้เพลงน้ำตาแสงใต้เป็นเพลงแรกที่ครูสง่าแต่งคำร้องเป็นของเนรมิตและมารุตค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ต่อมาคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรมาบันทึกเสียงค่ะต่อด้วยนวลปรางนวลปลาคำร้องมาจากบทนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งและครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองคุณบุญช่วยบันทึกเสียงเช่นเดียวกัน

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติในด้านทำนองนะคะคือเพลงน้ำตาแสงใต้และนวลปรางนวลปลาอีก3เพลงในช่วงนี้ค่ะคำมั่นสัญญาคำร้องมาจากบทละครเรื่องพระไพมณีของสุนทรภู่นะคะเพลงแม้ทะเลยังครวญคร่ำคืนนี้ฟังจากคุณรวงทองทองรัณฑมศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงที่คุณสง่าอารัมภีแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่เดิมเพลงนี้ชื่อแม้ทะเลยังระทมคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเอาไว้ก่อนและที่คุณรวงทองขับร้องในคืนนี้เป็นแผ่นตราพันท้ายค่ะอีกเพลงหนึ่งคือฟังดนตรีเถิดชื่นใจขับร้องโดยสุเทพคอรัสคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องเวนิสวานิสทั้ง3เพลงนี้คุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งทำนอง

เราจะสืบสานฝาและหยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตสะดอนตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดะเจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: มันสุนค่า
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้คนเร็วผู้คนเก็บของเร็วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
1: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: เย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เก็บพอเจ็ดชั่วใช้เก็บบ้านต้องเดาจงใจคมมันยังหอเศรษฐีบัตรทองหล่อเศรษฐีบัตรเพชรบัตรก็เมื่อใจเป๋าก็รู้เจ็ดชั่วคมมันต่อเปล่าจะยังหออีเสียงก็เมื่อเป๋าก็ยังหอแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.เต่าแล้วก็ยมูทอก็รอพอสตสถานีอนามัยหล่อนแต่จะเจ็ดชั่วเป๋าจะก็แล้วเต่าเท่าก็แจ้งผู้สต้องมูทอเป๋ายังหอสปสช1330กู้เตาเทียก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนและจำต้องสาวอวนบัตรชื่อไทยวัวเจ้าก็ม่วงไม่เล่นบัตรกับไปตู่เจ้ามือเจ๊เจ้าต่อจะเชิญวัวไฮตาบสนนอยังก็สับเป๋ามือสีหรือรู้เจ๊ชั่ววัวรู้เชิญย่อชิงญาติจะลินก็แดงเตาเจ๊ก็ยกจุ่มมือถอแดงเตาแหล่งเป้าก็จะตู่ชื่อเจ๊ตู่เฮาจอตู่ล็อปันเจ๊จอเราจะจำเดาเช่าเจเดาเถียงได้เที่ยวเดาซอว่ามั่วเชิญย่อย่อหอเด่นเดารู้เชิญย่อยศุย่อหอยิ่งท่าจ่าว่ารู้เจชวนเดาใช้หัวก็เที่ยวถอดบ่รู้เจชวนเดาเต่า
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อ 想做

สุดต้องจัวสังชัวหูเตเฉยไทยเดาลู่เสียงจังใหม่ลู่เฉาฮาลุมงอินูไปหาออจายังเซิงจูไปหาเถาเฉาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเฉาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลูมงสวดเลยชอกอันนงเตา

京东哦，你爱几多哎，冷年的冷季。

ngao dông y dông nạ dự cử tí nên chàng suốt lao chùa nú văn phá rứ hạ sạ bà đi nú tì plao lú chào lín đô xông ọ chênh chư bùa chào chào chùa nú nguồn giang chùa lú xàng lì nghe cậu chùa tù cha cử càng nú nguồn dọ ca bì kì giang chùa lú xàng lì nghe nền gạo tù cha cử càng bì kì dọt lễ xông nua dọ nền xông đợt nua cúi hơ xùa xỉnh vang dòng xa trọc kháng chôn đù sủ tông chùa hà lù mông đợt lú xế เจ้งใหม่ตัวอันซื้ออีจงน่ะจะกุฏินิ่งจางสวดเล่ามาวันได้หนัวกูเต้าจอยอีช่างลูจ้ากุยอป้อชัวเสียงเฮาอีช่างลูจ้าเปล่งก้อนเราจื้อชื่อเต้ามากูมัวจะลูจออวยเกลอเจจัวเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอวยเกตังเล่ามาวันได้หนัวหนูเจกูทอเป้จ่อน่ะจะกุฏินิ่งจางพ้องยืออ่าสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ฮาลูน้องย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กมาทอเม่สวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมดาวจัวเม่สวดชัวเล็งสวดตูคือลุนจูกุญย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจัวช่างรังดูสู่ต้องจัวหวังให้เจียชาตาตังกีนัวเม่สวดเล่ายนจูกุญย้ออัวพงยืออัวเกเถาปีมองจูจัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวหนูเจกูหอลูกูหอลูมัวจ้อสูสือจ้อลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามาจ้างสูสือเพิ่งได้กือกูย้อจ้อลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าหนูเจย้ออีจ้างสูสือกือหาจูนเต่าจ้อหนูจื้อกือย้อจัวกระทรวงคมนาคมปัวเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าหาจูนเต่าอีกรณีกูย้อจวมเดาเตะเชือกไทยหอกุนจื้อฮาตามั่วอีตูกือหนูจังจอเช่แอปพลิเคชันหนอมานันนู่นนี่หนอเจเก๋ยงหยินตอนเท้าเกินเก่าเลยเตชาเป้จื้อมั่วเช่เราเป้กูฮูแก่จอแอปกือปวดคลาดเช่หอเราชื่อสั่งเจ้าหมอกูฮูแก่เจจอแอปกือปวดคลาดเช่เดาบอกกูสั่งเจ้าหมอตัวจู้จอยูโลฮะก็ยมุงขอตือก็จื้อมั่วเช่หนอหรอฮูแก่จอแอปพลิเคชันคือมั่วจอตัวหนึ่งคือจังเชซื้อหนูเจตัวหนึ่งตัวต่ออยู่รอเลยเหรอฮะมันเฉยเขาคือย่องยีเฮงเล่ซื้อเสียงใหญ่ยอดจะหุ่นรงตัดซื้อมากูมั่วอีกรณีคือฮาตามั่วนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวตัวจวนเตะเฉียวไทยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นตัวจวนเตะเฉียวไทยมากูมั่วจอตัวหนึ่งคือจังจอเชคือ your application หนัวปัวเต่าทำร้ายเราชื่ออ้วเพอ้วชื่อจงเต่าจอตู้ช่างเตะเฉานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาวิเลนเต่าหนูกูอยากขอคืนจอเห็นคืออ้วจวบลู่เตะลู่เฉาเต่าใจลู่ส่วนเบกือชื่อจงหนอลู่เตะเฉาไทยกูเต่าใจลู่ส่วนเบกือชื่อจงฮะตาโอ้ตู้ช่างเตะเฉาเต่าเก๋ตัวช่างจัวเตะเฉาไทยอุจังมั่วเก๋กังคือฮะตาอ้วเพอ้วชื่อจงจัวจอตู้กูยอตู้ช่างเตะเฉามาวิเลนเต่าหนูเจ็บตั้งชื่อหนอจอหนูจูบกูเต่าดำเนินคดีจัวตู้กูยอตู้จังเชนเต่าจอแอปพลิเคชันเหล่ามากูหาตามภายในอิลุลีมาโยจูเต่าเยียวยาเราชื่อเทขอเก็บปวดชวนเต่าจัวจอตู้ตู้ช่างเตะเฉากูยอจัวเตะเฉาญี่ปุ่นกูตัวหนอมาจอหนูจูบกูชาเลหาตาปวยัวมั่วอีจูใจหอจวนซื้อตอนเต้หนูเจ็บปุ๋ยมวยอีจูใจฮะตาเล่งตือคือยัวจังจอดเช่คือกางจัวหูจอแอปพลิเคชันเนาะหนูมัวดาวน์ดาวตือแอปมาจอหนูซื้อปุ๋ยฮะตายัวมัวจูใจเจียจัวจอตัวนึงคือยัวจังจอดเช่หนูหนูมายัวจูยอมัวดาวจังเช่คือยอใบขับขี่สาธารณะเหรอฮะจูต่างเรียนดาวหนูเจ็บปุ๋ยยัวจูเตามัวเก๋กังคือฮะตากั่วชวนจวดตรวจ
ประวัติอาชญากรรมยังตั้งลูกนุเจชุมวตีอย่างเลนัวนุเจเล่งตือสังจังนอลอจะเลสมางมงจังเต้ายงหยีเข้าใจเหลอมานุเยอีขอคืออยู่เคจัวจอตัวเน่งคือชื่อช่องลูอเพจัวลัวหรือตูเต้าเนาะชื่อยาตาอเพจัวจอตู้ช่างเตชเอาซื้อตัวชุมาจอตัวเน่งคือเรียกใช้บริการเดาจอเช็คคือยาแอปพลิเคชันหนัวกูเตเถาอยู่เต้าใจเก็บปวดชั่วเต้าห้ามาวิเลนเออนุเจกูอยู่สุ่มมั่วเดาจังเช่รถใบขับขี่สาธารณะห้ามมั่วเก๋กังตรวจประวัติอาชญากรรมหนอมารู้หรือเปียตอนเต้หนัวนุเจกูอยู่มั่วเก๋ช่างหาจูช่างหนัวมาอยู่มั่วขอหนัวอ้วงกังจวนเดาเก๋ช่างโยฮาตาฮาฮูโลนุเจท้องเปลือหูเตะเชือกไทยอ๋อกูอยู่จู่เตาอวอีอย่างเลนัวห้ามาอยู่จู่เตาอวนเดาจังเชฟแบบขับขี่สาธารณะหนัวมาเนียกูอยู่เอี้ยขอคือป้องกันเถ่าคือหาตามัวเต้งเมงซื้อเช่งโลน้อยเจ็บปวดชาเลยอยู่เจ้าเตายงยี่ให้เจ้าเตาใส่ฮะจู่เล่งตือคือมือจังเชฟเออวจื้อจงน้อยเจ็บปวดชาเลนเดเตายงยี่หนัวชาเลปังจวดตีไทยเตะเตี้ยงคือหาตาสื่อเช่งจื้อจงย่อจู่หูลู่เตะลูกเช้าเนื้อเอ๋ขอคือมั่วส่วนเบจวนเด็กเตะชุดไทยฮะมาวิเลนดาวนุเจจุดมุ่งตอนเดียวเล่นตือคือยัวจังจอดเชแอปพลิเคชันคือย่อจวนจื้อหามุ่งตอนเต้ารูบริษัทเลยอ๋อนุเจจวนจื้อตอนเดียวมาไม่จุดมั่วจอเด็กจังเชใบขับขี่สาธารณะอ๋อฮะตรวจประวัติอาชญากรรมฮะก็มั่วประวัติจื้อช่องโลกนุเจพวกกูจะปูกว่าก็จังจอดเช่นเต่าห่าหอมากูม้อยจะรูทางเล่นัวจัวเป๊สุดเลยเต่าเป้าเล่นัวหอเอ๊ทอดจือห่าหอเจ้าเล่คือเป๊จอดพงยือคือไม่ชอมต้องเต่าตัวนุมาไม่หาตาช่องอย่างเล่คือหาตามั่วรู้ชั่วลบกวนหนัวเจี๋ยอินหยบปลาหนัวกูมาเลยใช้ตัวชงหาตายอวิเลยจังโอจังหอมมวยรู้ชั่วลบกวนเมย์สดเลยหนัวเมย์ต่อตัวปลาเอกูจะอีช่างเกลอเจใช้ให้กูปอยัวแก้ไขเตายอหาตาแก้ไขชื่อเต้าหนุ่ยเจกูมังเลยกระทะมูฮูจ้อเจ้าหน้าที่ช่างพี่ช่างปลุกปังจวดใช้ให้อวบปวดเตาอ๋อมากูชื่อเต้าใช้เดาขอคือไม่ช่องต้องเติร์ตัวเอ็มไม่หอต่อตัวเปล่ากูหอจอยอีช่างเก๋เหรอเจช่างหนัวกูยมมัวช่างคือมัวลุ่มเบหตาปืนนองรู้ส่วนนางลูกกูมัวช่างหนัวจอวันเดเอกูหอเช็คใช้หตายติขอเถอะ

มาฮอว่าฉันเด่นเด็ดต่อตัวเปล่าจะขอหาตากูทักทามูฮาเจ้าหน้าที่ช่างหลู่ปังจั่วใช้วิโยหาตาเมซองต้องเติมต้องเต้าตัวเกินเกาหาตาลุชัวจื้อซงซงอย่างเล่มวดลังก็ชื่อแซนจอตัวมาอวดจัวเมจินอกูลุชัวฮะกูเช็คใช้หลังมาโยซงเลยกูไม่หาอ๋อมาทะเลมูฮาเจ้าหน้าที่ช่างหลู่ใช้เหล่ามาต่างชนวกุ้งมั่วจะพุ่งอยู่กับเม่ชองต้องเติร์ตัวหาตาจอเต้าช่องเลยนุ่มมาว่าช่องเต้าจะเม่สดเลยอ๋อตีเถ้าเจ้าเจ้าชาลุนหยิงสู้สื่อจอเม่สดเลยน้องมาชนอยู่กลางใช้จออันต้องเติร์กับเม่ชาวตัวเอว่าช่องเต้าจะเม่สดเลยคือปังจั่วขาหาตัวอ๋อเอจวนซื้อนัวน้อยเจกูยัวจอกลางลูมั่วอีจางสู้สื่อจอลูถังจัวเป้สดเลยเต้าเป้ามาจ้างสูสื่อนัวหาจูนเต่าจอตัวหนึ่งคือเม่มัวบัตรสวัสดิการแห่งร้านหอคือเม่เตเถาสังหาตาเอปัวหยัวเทลงทะเบียนตัวช้าหนูเอปัวมัวแจ้งตามาขอสูสื่อนัวนะรวมเป้าหยาตื้อมัวจะรูถังอีจาเหล่าเจกูเมกูนงตัวจะจ้องเห็นเตลังกูจะต้องกังช้าหนูเจกูจะกังมัวจะหลุดทางอีหลุดจวมเป๊ะจ้อนะจะคือที่นิ่งจางสวดเล่าจะกังเต่าเป้าหอมาฮาจูนเดาเก๋กังลงทะเบียนเต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลุดช้าหนัวหนูเจจ้อหนูจื้อปัวฮาตามัวไฟอัวเลยหนัวมัวไฟอัวจ้อกูฮาจ้อช้าคือไม่อยู่ลงทะเบียนตรวจช้าหนัวจ้อกูคือเม่ยังมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าหนูเจจ้อหนูจื้อปัวหาตาเม่ยอมเม่สังหาตาเม่ยัวสังเต้าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนัวส่วนจื้อมองหนูเจกว่าเม่มึงยืนยันเม่เลยเฝ่งหนอมึงยืนยันสิทธิ์มาปัวเคจวบยืนยันสิทธิ์ชื่อนุติเปล่าอนุติเปล่ามึงจูนจัวนุติแน่งเก่าอีรู้เจ้าหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมาโยมึงยืนยันสิทธิ์ไม่เลยสิทธิ์เตาโจขอเชิญตื่นมาจอหนูจื้อปัวหาตาปัวมั่วจื้อช่องทางจวนเม่มึงยืนยันไม่เลยสิทธิ์หนอจื้อช่องทางหนัวมั่วเจ้าเลยหนัวช่องทางที่อีหนูเจย่อยืนยันสิทธิ์เตาผ่านตุแอปเป๋าตังมาเม่ยสู่ดาวน์โหลดเม่จอคือหาตามวดสู่ต้องหนูเจดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันคือยอเป๋าตังฮะตัวแอปพลิเคชันคือยอทางรัฐอ๋อเจียจนไม่รู้สู่ต้องหนูเจเม่งามมึงยืนยันเม่เลยสิทธิ์เต่ายอจหูอ๋อตัวแอปหนอช่องทางที่อียอแอปเป๋าตังช่องทางที่อ้อยอแอปทางรัฐหัวช่องทางที่แป้หนูเจยอกังมึงจัวตูเว็บไซต์เหรอตูเว็บไซต์กูยอเวอร์ไวเว็บดอทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอทmof.go.th เหรอหัวช่องทางที่เปล่าหนูเจย้อจวนเดี๋ยวตู้ ATM คือยอธนาคารกรุงไทยเหรอเม่มึงจวนเดี๋ยวยอตู้ ATM คือนึ่งมั่วยอจู่ยอลูกตู้สีเทาคือหาตามั่วขอคือลูกกล้องคือเจาะก็ยืนยันตัวตนเดี๋ยวฮะช่องทางที่ซื้อหนูเจยอย่างคางมึงจวนเดี๋ยวธนาคารมายอหาตามเม่ซื้อสะดวกโลเม่ซื้อเจ้าโลอัวหูโทรศัพท์เราซื้อเต้าโลอัวหูตู้ ATM เราซื้อเต้าโลหนูเจย่างคางมึงจวนธนาคารเหรอจอหนูซื้อปุ๊บเคซื้อรู้ธนาคารจัวอยู่มงติดต่อเจ้าหน้าที่กว่าเจ้าหน้าที่ปังจัวอยู่มาซื้อรู้ธนาคารหนัวมั่วเจ้าเลยหนัวย่อธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารทอสฮะรู้ธนาคารต่อกันเกยอดธนาคารอิสลามมาหมดซื้อรู้ธนาคารหัวเมย์มั่วเป็นสื่องานมึงติดต่อเจ้าหน้าที่ปัวเตาเอ้ยไม่มึงเน่ไม่ยอมบ้างตั้งก่อจืนเต้าเต๋าตั้งก่อจืนมึงบ้างไม่เลยเต๋าตาเฮาอ๋อไม่เลยบัตรประจำตัวประชาชนฮะยศจู่เตาบ้างตุงเบอร์สุต้องเหรอตุงเบอร์สุต้องคือเม่ติดต่อมอบเป็นสื่อเจ้าหน้าที่ป้อมมอบเป็นสื่อติดต่อเม่เตาเหรอจู่ขอหาตาเต้เถาจ้อเม่งเล่าหนูเจเม่งยูซื้อเตาหาตาเม่ตุงเบอร์สุต้องยอดล่างชื่อเราซื้อเต้เถาเม่ชุ่มมอมเบอร์สุต้องมอบเม่จ้อมีตุ้มมีหัวเล่มเบอร์สุต้องกู้เตาจู่เจ้าหน้าที่ป้อคือป้อหยัวติดต่อจ้อกลางเตาจู่เม่ยงหยี่อ๋อมาบ้างเต้าเฮาฮะเบอร์สุต้องคือ
มั่วเป็นสื่อจอกันติดต่อเมตาเหรอเจมึงจัวเจ้าหน้าที่ปัวปังโจอวดจัวเมแล้วชื่อยอมีตู้มีโยเจ้าอ้วนหนูเจกูยืนยันสิทธิ์เตาผ่านตู้แอปเป๋าตังทางรัฐแล้วชื่อหูเว็บไซต์หลอกกูเตาเหรอตู้เอทีเอ็มกูเตาเมสะดวกช่องทางตื่นหนูเจมึงจัวช่องทางเตาเหรอมาขอนัวยอจอกูเหรอคือเมยืนยันเมเลสิทธิ์หัวยอจอช้าเนะสางลงทะเบียนเอโยโอเลจังมาจอหนูซื้อปัวหาตาลือนัวโนมาปู่อยู่อ้นรู้เห็นเลยเหรอปู่อยู่กัวชวนจวดตัวชงหาตาลิงตือคือยอจอบปลัวตาตาลิงตือคือมั่วเงี้ยเหล่าโนมาปู่อยู่ชวนจวดตัวชงเหล่ามาจอหนูซื้อปู่อยู่ซื้อจอข้อมูลคือยอจัวดาวเท้ากระทรวงเหรอดาวเท้ากระทรวงไปได้ข้อมูลคือยอจหูดาวเท้ากระทรวงจะรู้ชวนจวดเช้าช้าหาตาก็ปัวมั่วเงี้ยก็ปู่อยู่อีตือคือจอใหญ่ปลัวตาตาโนมาปัวชาลียมมัวอ๋อหรือนัวมาหรือนัวนุเจจอดช้าเมจือช่อหาตาเมยมึงลงทะเบียนเจ้าขออุ้ขอนวดจวนขอหาตาปัวอยู่มั่วเจ้าหน้าที่เหรอเจ้าหน้าที่ปัวอยู่เก่งสำรวจอีเล่งจื้อนุติเปล่ารอมึงจุนจวนนุตินิ่งเก่าอีรู้เจ้าลินดูหนัวอีอย่างเก่าเหรอมาจอดช้านุเจเมย้อตื้ออยู่ซื้อเจ้าหน้าที่ปัวอยู่ลงพื้นที่ตัวจู่จวนเมเตเชจอมาปัวอยู่ตัวสำรวจเนาะหาตาเล่งตื้อคือเมชุมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเมย้อลงทะเบียนหน่อยเจ็บเมต่อเจ้าหน้าที่ปวดลงพื้นที่ตัวจูเมวังเมเจเอเมมบังเมเลนเดาต้าเฮาบังยูเลนเบอร์ซูต้องคือติดต่อเต้าเลนเดาเจ้าหน้าที่ปวดตัวจูหน่อยเจ็บปวดหมังยอดตูคือตัวเร่งรายละเอียดอ๋อมาจอดช้าหน่อยเจ็บเมชาวอวดร่างเขาจูเนี่ยตื้อยื้อเจ้าหน้าที่ปวดหมังเลยต้นช้าเมอ๋อเอฮาจูนเดาคือฮาตาเอยอฮาตาเมสังลงทะเบียนเอเยจอดช้าหนอฮะชื่อต่างเลนเดาจอกู้ตื้อซื้อฮะหอจอดหนูซื้อปุ๊บเลยเกณฑ์คือปุ๊บชวนจวดหน่อยเจ็บเตะเถ่ามาจอคือเมยังเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัวชวนจวดต่างปัวสำรวจด้วยเจเตะเถ่ามั่วเตะเลงกูยอดชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าเรากูมั่วเหรอหัวจอคือเยอะจอดช้าด้วยเจอีปลากูหาเงื่อนไขเอยอมเมเข้าหนูเจไม่เข้าเงื่อนไขเราชื่อไม่หมดแต่อย่างคือโอ้ชื่อเต้าโลหนูเจเมชาลีชื่อช่องกี่ไม่รู้ชื่อเขาคือเจ้าหน้าที่ปุ๊บตัวเร่งลงทะเบียนเอเมนลงทะเบียนเต้าอ๋อมาปุ๊บเลกเกณฑ์คัดกรองเต้าจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูหนูเจท่องเลยคือปอตั้งกูหาอ๋อจอหนูชื่อปุ๊บอยู่อ้วนรู้เหล่ามาปุ๊บอยู่ว่าชื่อต้องเต้าหน่วยงานจะรู้ชนจวดต้องเต้าหน่วยงานหนูยออยู่จอข้อมูลคือย่อจะหูแต่ละหน่วยงานอ๋อมาเตะเถ่ามาปีมั่วข้อมูลก็มึงติดต่ออู้นัวโลเราซื้อก็มึงโยอู้โยนัวโลในเจก็จะข้อมูลยิ่งย่อจะหูตั้งชอมาจะหนูซื้อปุ๋ยเช็คประวัติเข้มเปล่าเจ้าหน่วยงานมาปุ๋ยเช็คอ๋อจะหาก็มั่ววางมั่วเจมั่วหยามั่วเช็คมาปุ๋ยเช็คเตอร์ซื้อเลยเหรอเนาะมาโยก็จะโยอีตุกือจะใหญ่ตาในเจก็โยซื้อเตามาจะหนูซื้อปุ๋ยฮาลีนัวฮาตาจั่วปังเปิลคือจ้ารอสิทธิ์ต่างชื่นเต่าคือฮาตาเมจุมัวเฟงคืออยู่เต่าหอจั่วปังเปิลมากุ้มัวเจ้าเลยหนัวจ้อลูกโครงการจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ้อกู้โนมาปัวข้อห้ามคือปัวฮาตาจื้อเต่าโนมาหนือจมัวยอเปล่าปังเปิลเสือแต่ชื่อมาต่างชื่นหนัวหนุ่ยเจจ้อหนูจื้อปัวมัวยอจั่วปังเปิลเลยคือฮาตาจุมัวเฟงคืออยู่เต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเปล่าปังเปิลคืออยู่จ้อกู้หนุ่ยเจยอคือสั่งจอต้นหนึ่งคือยอดจะหูเจลอฟ้าโลจอต้นหนึ่งคือยอดจวมสถานสงเคราะห์จอข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐข้าราชการการเมืองจอหนูมายิ่งจุดเตาอ๋ออยู่จอปุ๊ต้นสมัยจอช้าคือปุ๊อยู่มอจ้าเต่าหนูใจย่อตู้เกินเตาอ๋อจอตู้เกินเตานักเรียนนักศึกษาอย่างตั้งรูมาเตาอ๋อต้นสมัยหลุดช้าหนูปุ๊มอจ้าเต่าเหล่าจุดเตาเหล่าฮะจอต้นหนึ่งคือย่อเจ้าของธุรกิจโลมั่วหุ้นคือจดวีเอทีหนูเจจุดเตาเหล่าจอต้นหนึ่งคือไม่มั่วหุ้นหนูมาไม่จุดเตาเหล่าฮะจอต้นหนึ่งคือหาตายนักลงทุนมั่วพอร์ตหุ้นมั่วเตตราสารนี่ไม่มั่วเตนุ่งไก่อู้นัวไม่มองไก่ใจโลนุ่งเจก็ย่ออีตุกือย่อนักลงทุนแล้วก็ชื่อเตาอ๋อฮะจอต้นหนึ่งคือฮาตาเม่เถเบียประกันชีวิตอีชงเตาย่ออีหวังอ้อเชงบะยีมงนุ่งเจไม่ชื่อเตาเหรอใช่เตาฮาตาเม่ย่อตูมึงแย่เหรอเม่เถเบียประกันเตามาใช่เตาฮาตาเม่มึงแย่ชื่อเตาเหรอฮะชื่อทางเลนเตาโยฮาตา
ก็ยังอีตัวคือก็เสียภาษีเอก็มั่วก็หนักก็ซื้อก็เต็มมีตู้มีเงินเล่นไปรุ่นลดหย่อนภาษีโลนะเจก็หนักก็ซื้อกู้ยัวชื่อเตาหลังห้าหอใช้เตาหาตาหนักซื้ออ่านดูตู้มีตู้มีเงินคือมึงแย่ย้อนหลังนะเจกู้ยัวชื่อเตาห้าหลังมาโยหาตามั่วเก๋กังคือจมรถหย่อนภาษีเต๋อหนูเจม่วนเปยหูยิงจือเต๋อตังชอหลังหนอจอปังเปยหนัวไม่อยู่เจ้าจ้าเต๋ออัตโนมัติมายอเจ้าฮาตาตังชื่อหนัวไม่เต๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจไม่อยู่เต๋อซื้อยอลูลีหนัวฮะลูลีตอนได้อ๋อลูเจ้าลีฮะลูชังลีต่อสมาลูชังลีหนูเจป่วยอยู่ชวนจวบป่วยอยู่คัดกรองหลังมายอลูหยี่ลีหนูเจจ้อคือไม่ยอจ้อกูต่อสมาไม่ยอจ้อจั่วปังเปยคือกูเต่าหาตังหนัวเจไม่อยู่เจ้าจ้าเต่าอัตโนมัติรอเลยหรอเจรู้ยีลินดูจั่วลินดูเจไม่ชื่อเต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยหรอหัวจ้อคือหาตาเมชื่อย่อเจ้าเลยจ้อคือกูเต่าหาตังหนัวหนูเจไม่เจ๋งอยู่เต่าจวนซื้อมงฮะไม่อยู่เต่าอย่าเปล่าลูหลีหรอเต่าใจเก็บปังจั่วคืออีลูหลีเต่าอีเชงเต่าอย่าเปล่าลูหลีหรอหัวจ้อคือหาตาเมยังจั่วจ้อคือกูหาตังหนัวหนูเจเจ้าจ้าอัตโนมัติเลยแม่มาไม่อยู่เจ้าไม่อยู่เต่าใจเก็บปั้นจุดอีเช่งเต่าอย่าลุลีหนัวฮะลุลีตอมเตซื้อเจงานเกียร์จะลุชังยี่ลีจ้วลีเจไม่หยุดซื้อเต่าจอยแง่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอฮะลูใช้เงื่อนไขข้อห้ามคือปัวหาตาอย่าก็มั่วแต่อย่างเลยหนัวหนูเจก็หยุดซื้อเต่าจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอมาปุ้ยหยุดชนจวบรายได้รายได้หยุดจู่ยอมอีแรงซื้อเท่าเลยอีแสนบาทต่ออีชงเหรอฮะจะเงี่ยเงินฝากแน่เงี่ยเงินฝากโลสลากโลนุ่ยเจ็บยัวจูดชุดคราวเล็บอีแสนบาทต่ออีเลงห้าเอ็นนุ่งไก่แน่ก็เต้นนุ่งเต้นไก่ก็มันนุ่งไก่ก็ยัวจูมั่วเต้นนุ่งไก่คือชุดคราวเล็บดอกอีแสนบาทฮะยัวก็คราวเดานุ่ยเจ็บใช้เต้าแต่ก็ยังอีตัวมั่วมั่วเนี่ยเราเอ็กก็มั่วเป็นสื่อคือยัวไก่ใจเนี่ยเต้าเบาเล่นเต้าลูกก็มั่วเป็นสื่อเทเต้าเนาะมาจอหนูจูโป้ยัวมั่วจ่าเต้าก็ชุดเต้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะฮะชวนจูโป้ชวนจวดจอบัตรสวัสดิทอเจอโป้ชวนจวดบัตรเครดิตแน่ยัวก็มั่วบัตรเครดิตนุ่ยเจ็บจูเต้าอ๋ออยู่จู่ยอดจอต้นหนึ่งคือชื่อมั่วบัตรเครดิตฮะหาจูนเดิมเต็งก็เตเช่หน่วยเจ็บจอหนูจู่ป้อเสาเลยหนัวป้อหาตาอยู่จู่ห้ามมั่วกรรมสิทธิ์เดิมเช่ลู่หนัวยอดก็ยังอีตัวคือมั่วเบย์คือลู่เช่ลู่เดิมยอดก็เลยหน่วยเจ็บจื้อเตาหลังห้าหนัวหัวยอฮาตาเช่มอเตอร์ไซค์เน่หน่วยเจ็บเช่มอเตอร์ไซค์ยอดจู่ยอดชอบมั่วจอเช่มอเตอร์ไซค์คือมั่วไปปวดซีซีจีมองหนอยอฮาตามั่วเหรอฮะดูเจชื่อเตาเหรอฮะเนอะหัวยอฮาตามั่วจอดเช่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปซื้อฮะจอดเช่รถสามล้อถอดจอดเช่คือจะรู้อัวการเกษตรเราซื้ออัวลากอัวเตโลจอดเช่ลากจุงมีหน่วยยาวจอดเช่ลากจุงคือฮาตามีมีเนาะถอดเสือฮะดูเจเตาฮะโอ้ต่อสมัยยอฮาตาก็มั่วเช่ลู่เลยลู่ก็มั่วจอดเช่มอเตอร์ไซค์คือลู่ไปปวดซีซีจีมองเจจือเตาเลยนะ

被崩了诺嘛为了诺嘛旅诺不有温柱了嘛不温柱诺姐叫叉个月刀了咕对头个月莫走叫咕个月走咋走了咕莫中哦嘛啊说这人刚杀了诺哦嘛对头要哈他咩真刚杀好的诺姐烧刀的了寻刀是动作按住咕躺刀弄咕刀也得养个哈他咕啊得刀做咩姐咕得我要得养个咕整吃刀包诶诶ขอนัวยอลิจังนุเจกูมาจ้อการมูลช้าข้อมูลฮะมาเลยติดต่อจัวจ้อหนูจื้อกระทรวงการคลังคือย่อจัวรู้เสียงเชียงใหม่เอปัวมั่วคำตอบรู้เลยจังนุเจกูมาจ้อการจะรู้ถังจัวไปจ้อน่ะจึกตีนิ่งจังสวดเลยเตาเป้าอ๋อมากุญเชงเตาฮะตาฟิงเตานุเจเป้ปัวเล่งมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป้ยอต่อต่อฮะตาเอเอปัวอยู่ลงทะเบียนเอกูปัวเจ้าจ้าเต่านี้ฮะลงทะเบียนหรือช้าเอกูปัวมั่วเสียงคือยัวเตาโนมาไม่หอต่อใช้เนอะฮะแต่จอหนูจูปอยู่คัดกรองเลยจังไม่อยู่เตาจื้อเราซื้อจื้อเตาเราหัวจอคือจอช้าคือไม่นอนน้องตัวหนูเจไม่ย้อนตื้อเยอะเจ้าหน้าที่จื้อซ้ออวยกังก็จื้อรอเลยย้อนตื้อเยอะเจ้าหน้าที่ป้วงแข่งลงพื้นที่เจป้วงบางตัวสำรวจอ๋อมาอยู่เตาเจียงฟังจอตู้ช่างมิจฉาชีพฮะวิโยฮาตาตู้ช่างมิจฉาชีพมาปุ๊บปู่แกตามมัวแต่ขอซื้อทรงเลยหนัวเต่าตัวเหล่าหนูเจ็บโปยโอเขาเหลือเจ็บโปยกลางจามีฮะตาโอ้ลงทะเบียนจอช้าเต่าจอขอนัวขอนัวขอนัวเตะเต่าจะอยู่สสังลงทะเบียนเจ็บอยู่สสังเต่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจ็บก็จะเลยมึงเต่าเตลิงโลมึงลงทะเบียนเจ้าเลยตู้ช่างมิจฉาชีพโอเจเจโลเจโอจัวก็อยู่เต่าใจเตะเก็บปวดชั่วจ่ออยู่จอข้อมูลมึงอวขอชื่อทรงเต่ามาอยู่เต่าเจียงฟังเนอะจอช้าหนูเจ็บไม่ย่อตื้ออยู่เจ้าหน้าที่โปต้นช้าไม่อ๋อเอ็มไม่หมักเลยลงทะเบียนเสืออ๋อเจกูหอมมัวจะรู้ทางเลยหนัวจวนสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเมจึงยังชักขอตื่นเราท่องเลยหานงตัวเตาเนอะเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูหอยอยู่ว่าลุงมัวฟัวจวดเลยนางคือย่อจวนพังเก่าเตะหูเตะเชือไทยจะรู้ทางจวนซื้อจวนเป้สวดเล่าเตาเป้ามาย่อจวนนูนัวจอหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนางกุนถั่วเต๋อฮาเลยหนัวฮาตามั่วนางย่อจวนเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเต๋อไทยแกอ้างมั่วเต็งขอเชิญมานั่งลูลูเฟ่งเต้านั่งอยู่ลูจัวลูเสงแม่ห้องสอนตากกำแพงเพชรมาฟัวจัวจ่านูหนัวย่อจวนเต๋อคือเย็งเลนิงเก่าเป้จูนิงเก่าช่างองศาจอฟัวจัวกู้ย่อจัวคือเย็งเลไปเจ้าเปล่าจูไปเจ้าหยีองศาหามัวจวนเจ้าเลนเดอเก่าจูเนียงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อฮะกูเตาหันซื้อเลยหนัวฮะตานูตีเปล่าเราชื่อนูหนัวมึงจูนจัวนูตีจัวรู้เจ้าลินดูหนัวมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟังเนอะวิโยฮะตานั่งย้อนเตาอยู่มัวนั่งลู่ลู่เฮงนั่งอยู่ย่อจัวกูยังเลนเดอเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฟ่งปวนเดอไทยแกลงอ๋อมาสวดเล่าไม่อยู่เตาจงมองหนูเจใช้เตฟัวจัวฮะหัตนางปลูมวนนางลูรู้ใจต่างสุนโนมาโยรู้ใจตู้นางเหล่าเจยุคนจงหัตาเมตต์จงมองหนูเจยต้องบ้างเก่าบ้างจ้อชอเสื้อกันฝนโลเท่าคือนางลูปิเกียหนูเจเป็ดชาเลบอยู่ชูจะรู้สื่อเตาโยโย่งยี่ตีไทยชูปุ๊กว่าเป็นตู้นางอ๋อเตเถ่าตู้นางหนูเจกูอยู่จัวเตาใจเตกังมอกเข้าถั่วฮะดูหนัวมาตุ้มมอกไข้หวัดใหญ่มัวตัวหนึ่งเตาใจโยโย่งเห็นเลยอ๋อมาชื่อเสียงโยจอมีโยยาวจ้อตัวหนึ่งเราจ้อตัวหนึ่งคือมัวจอมอโลกประจำตัวมาโยเตาใช้ชัวตัวสงอ๋อวิโยปลุเจหนูเจภูมิคุ้มกันทรงจื้อจัวจ้อตัวหนึ่งคือขอคอปกติทั่วไปหนูเจโยจูเตาใช้ชัวตัวทรงมีตู้มีโยโยฮาตาลุนชื่อโล่งกูโล่เต้าใจเข้าทัวร์เหล่านี้เจ๊ชอบมึงเกินเต้าอ๋อเจ๊ปัวสู่อีออนูกับปัวชงจัวจูขอหาตามมึงนี่เจ๊เต้เถ่าเยอะอวดจัวเจ้ามึงกี่เตาจัวเต้พงยืมาวิเลนเต้าทอเก๋กงเต้นเต้าเป๊ะจ๋อน่ะจูคือตีนิ่งจังสวดกลางห้าอ๋อเอ๋มีย่อจัวขอเชยตือฟัวจัวจงเลยจังซื้อส่องเต้าเต้าฮะเต้าสู่ต้องตัวกงเก๋รอเชยทางเป๊ะเต้าอ๋อเต้าตัวเต้าจัวถึงเบอร์สู่ต้องคือยอบสุนจื้อเป๊ะอ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างแล้วชื่อส่องเต้าเต้าตัวเต้าจัวตุเพจเฟซบุ๊กคือยอบสวทเชียงใหม่เอ็มอีเซ็งเปล่าปัว
ช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์ละสื่อกูจะพ้องอยู่กินยอดจะหูติ๊กต่อคือเมสั่งสื่อตั้งต่อใช้เนาะหรอกูส่องเต้าแต่ตัวเต่าหรอเอ็กกูก็เย่งเนาะเจ็บกูรู้เต้นเต้าแต่เมฮ่าเมทอเกลอใช้ตัวกูเมื่อเช้าเจียกูมาหมั่งจอเจอเลยลำดับเคียวคือเมสดเราถอดตัวเอ็มเมจ้องเห็นเอ็มเมฮ่าอัวชันเดนเดปูจะกูแฮ่หรอกู

你哥哥去演，苏东了有种在啊，comment 了有道路演，姐妹哈，你讲啥古哈哦？哎，我讲到做咩错零错图个，轮住古鸟，我朋友我给鲁班脚长长度，苏东脚哈鲁蒙达鲁先生买哦，哎，转子诺诺姐古有啊，鲁做衣裳，说半生做白说了，鲁公给了谁弄我给嘛？古有啊，鲁做衣裳。สัวปังแสงกุยอไอซียูเลมาไม่เขาอวชันเด่นเดียวปวดตั้งกูนี่ก็ชื่อแยงเจอวจัวกูตึงกูชื่อเตาร่างสัวปังแสงกูเม่สดเลยถอดตัวมากูยัวลูจอไอซียูอีร่างสัวปังแสงเจ้าเลอีตูพงยือกูเตาถอดตัวมาอีเลงพงยือกูก็เตาถอตัวนจิก็หัตตาสังถอร่างคือมั่วลุ่มเบหัตตาเล่งหมวดไดเชียโนมากูถอบางจัวเอ็มไม่หัวชันเด่นเดกูจอลุชัวบางจัวจัวสดเล่าเตาลูนงอวเกจัวเอกูถอลุชเหอคือหัตตาเชิญชาร่างชัวบางเสียงตัวเปล่าไม่หัวชันเด่นเดอ

0: 배탈 수영이야.
1: 我冲到做啊，被一种呐，这个的恁长朋友做错啊，连做都个没轮住个鸟。我朋友我给哦嘛，每一度呐，这滚到是东多啊，躺下做衣裳给狗的被蒙嘛，古莫少这家了，古个只烟个啊，叫路躺做好下到时候当老姐，古做满度是东做路少毛嘞，我是哦，哎一长冲度头路时候，古烟嘞狗香顶做狗一顶，忙着赶轮住呐，乱包伢。做รู้สหันเตออีตังกีนัวเจทอกัวเป้จอนะจึกติ1จางชัวเล็งชัวตูจัวจูจูเกนอกังยอซงอเตอเกมงขอตื้อนอลอยัวเตอสัวสึจัวขอฮาตายอรู้ใจตูนางอเอซังรู้ซัวนัวชาวจูจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูเจกูจวนจึเมมบ่าวลีนัวซื้ออ๋อเป้หมักจอกังหลูซึนจึกลัวสวดลายอซง
2: ปรินในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์รัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่5มิถุนายนนี้
8: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยว่ารัฐสภาเตรียมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่5มิถุนายนนี้ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกการทำความดีและการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมสวิสาปทุมมารายงาน
7: รองนายกรัฐมนตรีมอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและเตรียมปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่
9: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เร่งศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการโดยมองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จะทำให้กระบวนการทำงานกระชับขึ้นลดความจำเป็นต้องใช้บุคลากรเหมือนประเทศนิวซีแลนด์ที่ลดข้าราชการได้ 8,700 คนใน1ปีหลังปรับลดกำลังคนรัฐบาลมีแผนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทน โดยผู้ที่ยังคงอยู่ในระบบและมีภาระงานเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนส่วนผู้เกษียณรัฐบาลจะส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบใหม่คล้ายที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมในสังคมและมีรายได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลาอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก60ปีเพราะจะเป็นการยืดเยื้อปัญหาดังตัวอย่างประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ประชาชนประท้วงและยังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ขาดโอกาสเข้าสู่ระบบราชการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
7: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงนโยบายลดภาระงานครูยืนยันเป็นเพียงระยะแรกเตรียมเดินหน้าระยะ2โดยเร็ว
10: นางสาวปารมีไวยจงเจริญที่ปรึกษาของนายอัครนันท์กังกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงกรณีที่นายธีรศักดิ์จิรตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความกังวลต่อนโยบายลดภาระงานของครูของกระทรวงศึกษาธิการว่าอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดโดยนางสาวปารมีระบุว่านโยบายดังกล่าวที่แถลงเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบคลุมการยกเลิกโครงการและการประเมินรายงานของ7โครงการนั้นเป็นเพียงการดำเนินการในระยะที่1เท่านั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศยกเลิกและลดโครงการในระยะที่2ในเร็วๆนี้พร้อมทั้งชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.ออกประกาศยกเลิกการประเมินและรายงานเพียง6โครงการโดยไม่รวมโครงการโรงเรียนสีขาวว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายโรงเรียนรวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารและครูเพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: เบอร์ซุนค่ะ
3: ป๊อปว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงมะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
10: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
11: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
12: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
13: ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

小花不来画画，你呢？触摸欢迎见摸啊！啊不，李叔我录制的话不了。啊不，李叔我把家公我不呀，他今晚啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยืมมือฉะยีระบบด้วยความถี่งอเป็นยังอ่ะ AM ที่ตัวลีเฮียสื่อสื่อโชว์คือกว่าโดยจะวิทยุอะไรบางงานเฉพาะงานท่าวฟิบัวคือไลฟ์สุธีรีจังงานยืดชื่อเพลงงอเป็นยาสวทเชียงใหม่ง่าย AM 1476กิโลเฮิร์ตเลยไลฟ์สุธีจังงานในแนวที่คว้าที่มูลล้อที่คว้างานที่มูลแล้วก็คือหนีโมชนะที่คว้านี้สามโมงอ่ะที่นี่มาคือหนีควาดงงอ่ะอาทิตย์เป็นยาวเชื่อว่าถ้าฟิบูว่าไงมาหมวงมันยังคือไงวัวจุดจุดแพงวัวนี้จานี้มาอากัวจีอาเวโซอาปาระคือไงนี่คือไงมาฟิบูกันยาสุดแบบยี่ละคือรายการรีสงูจอมาคืออาทิตย์สุดเจ๋งอ่ะอาทิตย์เป็นยาคือวัวเชื่อว่าไงปีควาารายการรีสงูมันยังคือสิงอยุดดูอิสเรศิจวคือทะเลประชาสัมพันธ์เยี่ยมมาทะเลประกาศเยี่ยมมางองาเอทะเลมางาจะคองาปีว่าอามางออาลิสิประชาสัมพันธ์ชาอาลิสิประกาศนิชางมันยาคือแบบฝรั่งคือดังองาอาจารย์อาลิมาตุนียาคือแบบปืนหน้างอประกาศหน้างองาประชาสัมพันธ์หน้ามันยาคืองอคทะเลประกาศเยี่ยมงองาทำมาคืออาวุรายการลิสุงมาจะคองาอาทิตย์นี้ที่ถิ่นมาด้วยชาวงานทำมาเฮงว่าเฮงนั่นละถิ่นมาปีเมื่อถิ่นมาประกาศอย่างอ่ะอำเภอสังกุบัญญากาเทติปูคือกุยจ้องอ่ะยิ่งฟิทูดูเราอ่ะมหันลิซึดูเราอ่ะมหันลิซึไปเราโง่บัญญามหันลิกันยังคือมือฉีคือด้วงอ่ะอาวุธมือฉีควาจะคืออำเภอแต่จำโมงอ่ะชาวงานกุฏิเงี้ยก็เรามาอีกข่าวถิ่นมาดูแลชาวงานว่าอย่าจัดจะสู้อะไรกูอ่ะมือชีควาจะยอดชงเงินกันยามือชีที่มาควาดมาเนี่ยจะมันยาคือยืดตัวจอมกิเลสชงเงินกันยาไปยากที่ยากกว่ามาคือถั่วมาชิควาลงไงขู่คือชีสเหนียวเงินกันยาไปถั่วชิควาลงไงคือเหนียวถั่วมันยาขู่เนี่ยลิสถั่วงาจูป้าชงเงินมาคือเหนียวชิควาลงไงเหนียวชิควาลงไปกันยาก็เชื่อมาคือมันสัญญาว่าขุยใจงาขุยใจตาเงี้ยในสุดที่จะยาวงาไอ้ทมองก็มันยาจอจังหวัดไงจังหวัดเลยไงอำเภอด่านชายเป็นไงทำไมยาตาจูสูมีชีควาใจไปคือว่าเหตุลังเงาะเป็นไงมันจากเนี่ยที่เรียกเสียงมาคือจวงเงาะที่ที่จากสุดไปจะชื่อชื่อจูที่ถึงการตัวไปคือคุยใหญ่ตาจังไงยาคือที่เรียกมาขันเลยไงใช่ยังไงที่เป็นของมันยาเฉยเขาบอกว่าแบบเช่นมาคือมามีชีควาใจคืออัตเต้จำมองอ่ะอารมณ์จะด่าจำดามาคืองานอัตเต้ที่เรากระตุ้นยิ่งชกงานอวุตุยมากู้งบเนี่ยอวุมาตุยกู้สูงอวุชุ่มมุมแบบมาตุยกู้สูงเนี่ยคือยัดละคืนกันนั่งงานชกงานอวุปีขวาตุยกู้เป็นงานมายึดดูจ้าจุ่มจุ่มมางานมาแต่กระจำมชกงานมาเงาเนี่ยจ้าอวุแต่ละนิชาจังโอมันยังดูจอมันจังเรื่องเขาจะวุ่นที่นี่ละจริงวุ่นที่นี่ละช่วงเขาใจชิฮวนนะเขาอ่ะใจดูคือจอมันพัดจังเรื่องมันยังเสียมาเขากระด้างอ่ะที่เขาทำงานเป็นช่วงอ่ะหนูว่าชกเรื่องอ่ะที่ยากกว่ามันอ่ะหนูว่าชกเรื่องเขาที่เตะเสียมาเขามาใส่ในสิ่งที่จังอ่ะทำไมเขาคือเนี่ยไม่เปียไม่เชี่ยงอ่ะชกอ่ะไอ้บ้าวชกว่ามาใส่เนี่ยมันไม่ชิฮวนจะเขาอ่ะแต่ก็ตัวนี้อ่ะอารมณ์จะด่าเรามาจำได้เรามาอยู่ดูจะว่าเขาทำจ้าถ้าแต่งร่างอ่ะมาสืบไปเหอะมาสืบสุดแล้วเหอะนั่นยี่ชั่วงานมาเขาแต่งจำมองงานที่ที่มองว่ามันยาอ่ะผมลูกชิ้นมีคนเนี้ยดีอย่างงูมันยังมีชีวิตจะยังเหอะแต่งจำมองมาเหอะงานที่ไข้เลือดอ่อนแบบข้ามเรียงอ่ะเหตุทุ่มมาอ่ะเหตุทุ่มมาคือเมียอ่ะผมไว้ลูกชิ้นเดียวมันคือเหตุมาคือคึกขวางอ่ะอ่ะมันคือมันก็เดียวมันก็เสียจำมึงอ่ะที่เนี่ยวัวหิ้งกันแล้วก็เจอคือว่าเมื่อฮันลีขยันงมันยาแง่ว่าซื้อผึ่งความแบกกระจกควาลงอ่ะแก่แก่ควาลงอ่ะอะไรกว่าที่ลงอ่ะกว่าจะมาอยู่มันอ่ะอันมีคู่ฟูงอ่ะพามันก็ปัญญาเหตุมาล้างนี้อีฟูฟูกูงมันยังฟูฟูกูเนี่ยอีสระคือเปล่าอ่ะมันคือแล้วก็ขู่ละอ่ะอาจารย์ว่าขู่เสร็จแล้วคืออาจารย์ใครมาเรียกเรียนหลวงอ่ะใครเรียกเรียนน้าหลวงงานมาญาสาธารณสุขที่ได้แจ้งเตือนฝรั่งชาวงาสักพักอีกตั้งคือบุชิมันเชื่อไปเหงาอาชีพมาหัวกว่าหัวจอบผู้โฮเต้หัวจ้าหัวรูปเปลือกคือพมียาวไม่ใช่เหตุธรรมพมียาวไปเหอ
啊，我也跟游客带过好么啊，么和么过对马上么小伙伴，啊，等下我阿干个啊，所以啊，就过对游客带个好专业小伙伴，比话，看你阿爸个领我们家有提嘛，我们和有转哪个啊，就过对过面和一次面困难。啊，是咋咋面哦？我们多多面啊，啊哈，去不一样哦。啊，今年去啊，如果的过面这个都不去，我过一盆鸡蛋啊，啊，我火锅子去过不清清香啊，一顿都冇去得行啊。为什么去啊？带啥物啊？比花屋子里，伊啊，刚才的做我们呀，会啊，伊应该带个过年个多些些花啊，怕冇个咋做啊？去哪去嘛？几百个咋啊？去说了不去，咋下去干么个嘞？啊，不去咋没钱没变啊？啊不哈，过点嘛什么啊？啊，等下我写好文啊，阿妈就是我票没花咋喝没酒，花咋喝啊？带个对联啊，阿妈他妈咋打不喝咋打不喝啊？一路怎么喝装啊？不喝咋么写好啊？这天嘛我们家，嘛还立志的了，我们家写好啊，我老是说我呀，就是我不喝老是喝他打打他打伢是啊，嘛还立不喝这个咋不喝这个热热啊？啊，等下我那可惜说我不喝，我搞不结合再去抓。路的毛细松，我们和沙河路口那个单啊，咱们还不和我和瓦路啊，瓦路啊，小黄啊，咱们还拖车了和马海啊，马海拖车了不这啊，个拖车了我们和啊，我过头和来了不和娜娜啊，娜娜不和这啊，个怕娜娜会也急的我那吃亏的话，吃亏的我这啊，个说了不和那时候到了我提醒你还不和一大票不忘我，咱们把干啥工作把他们这不和。不和关啊，不和啊，不和带个什么啊，不过的不过学习好啊，不和你这不和，不和他这个拖啊，拖出来很麻烦哇。啊，等下米龙哈怕叫我们家有什么打架学好啊？有什么讲我们家办那咋？不过不要和发牌也和不啦不要那啊，没有考核可多我。啊，不和米龙哈叫我们两不要和。你可能家啊，小黄啊，不和带咱们啊，我老是说和的龙啊，啊，我比划老是叫我们家木头些，木哈去了我们家个，比如哈叫老是那不和，我哈是产品啊，我老那个带花叶和带兰叶，木哈带篱笆嘞，明天叫木哈带兰叶的花些小黄啊，把门我们家我明天个叫木哈去了我老是不和，啊，他妈后面切安达拉叶啊。阿妈和带在摸啊，小黄啊，阿屋老怕怕闹，我们家去过啊，狮子的猫啊，狮子去带的去还拿小黄啊，啊，咱明年去叫我们家狮子去一来，刚好可里边去阿屋那去不点那个，啊，今年我一拜呢，我好不点奖啊，阿么啥不去，对嘛，你这辈子了我一拍有嘛去，跟住了我这个多啊，嘛去嘛过对嘛过去，咱们小黄啊。

我谢谢你生啊你我生我啥茄子花也多啊。

0: sa qua ye la ye ye
1: ni si wa no de sa kya za kwa e du za
0: e dio
1: a le kwa